0: การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000 บาท
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7 ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
11: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่าง2ฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้ง2ฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะกองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟ บึงหลวงของยูเครน
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: 4และ6ต่อ3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4ต่อ6 6ต่อ1และ4ต่อ0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยณัฐกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝน

0: ฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
1: 1 นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออก ผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทร์พระวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของคุณครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าครองชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระ แห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
12: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฮะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
11: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
12: ใช่ครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากป ภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยอย่างเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
12: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ กันกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูส่งนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
12: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ท่ารงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
14: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซง เราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
13: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
19: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
18: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
19: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ที่ไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
18: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง นันนภัสแสงตุ้มรายงานรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
21: เกษตรกรนี่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะแล้วราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองวันหน้า 5,500 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระไอ้เยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่สินก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบเนี้ยเขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
20: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
22: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวโอนี่นะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
20: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลี

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกนเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกนเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาอมาแอจิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มเขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู
1: กักตีนักโกลุคุมยาวยศาดูจียงหลังเนยานีเมื่อสอบสอบชอโยอานาลูกัดูยมือยศาดูลายาวนักโกลุคุมยาวอุตายศาดูจียงหลังเนยานีอุลูเมจับพิลูเดอห้อผู้เจอเดอกัดูเฮลวยยามเมจับพิลปดัวมาเมื่อเจ็บกิลันยังอลาและอันตาสาวเนชอเชอไอโอดินยศาดูนีหลังเนอเมเอชไอวีอามังเนสังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดเดือนเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสอปสอชอติซุ้มซุ้มจำยอสอปสอชอเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มยกว่านาลูก็ดูไม่ได
0: ้ไอ้เนี่ยที่ขอรู้กูว่าเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก็บัชมีจาก็ก็พีเอ็ม 2.5 ก็ก็ฮอลลูดามาเดไอ้เนี่ยมีจาโดรโมนะเธอก็ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่หรอกเพ้อนกาสโบจำยองงาซุ้มตีตีนีเย่จำยองแยงจังเหล่งยาแม่เดแกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจางาเดเย่เนียวเธอก็ผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกอร์กามาคาเธอก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนั้นยามก็ดูนะคนนี้อันนั้นตีบาลาทิเชียนอันนั้นสมเชตีบาลางาซีอันคนนี้พังหายก็ช่วยกันนี่อันส่วนมาขาจะบ่อนายย้อนไปยุบไปเจดีในเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ฟอลโล่กูมอคุมมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเดยอปอนาลูอุ้มเฮตาฮอดาเงอุเฮฮาเลพีเอ็ม 2.5 เฮเมียดาลางาเลสีลางาอะดือมาเนจังเงดอเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดอดอตอลูชัวยามอดอเดลาเนมัวฟาเนมามึงาเดเมเนพีลาคบยานาลาฮอเนสาโกพอปานากอขอนีเปียลานยางาอะดือมาโยกานาลูมัวเนมีจามาเคนีโยฮันเนยับมุเนยับเผอเผอเล่อเธอโลไทยเนเฉอเนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮอนเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กุมันเนมีจาตาเคเดอุ้มเหมือเนโยฮานาลูเออยู่เหมือจะซาโดนีย้อนยาแผลเหนือเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากาเองาเด
2: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดู พ่ออีสอนอีกามาเล่าแน่กามองขากากายกูญาเอ๋ยยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้านานากาไงเลี้ยวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูนี่สี่กูจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เอ๋ยกูเย่งา

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 멀송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไม้สวยดีนะจะเอาไปให้ใครหรอ
1: เราอย่าเนื้อโดยชาก็ชาจือบิมจือกูต้าเนี่ยช้างต่างไงอย่าเนื้อละเธอนะเพื่อนสนิทแล้วอยู่ฮาชงกูรู้หมดเลยหนาแล้วเองอะเราอย่าเนื้อวันนี้ตานางอันเนี่ยจะกัดจีได้เล่มทากาแล้วภายในดามาอย่าเนื้อก็ไปเล่มทามนะเราอย่าเนื้อที่ปวนาพุ่มแพ้แล้วก็เองอะเราอย่าเนื้อจะทนโยกันเนี่ยจะทนโยกมาเงื้อแล้วอย่าจนอะให้เชื่อโอ้จินนะเบลก็มาดูกันในรอยยันยูฮะเชื่อจะทอนยูรู้คู่รู้เงินนะอายุเงินเนี่ยเปล่างาเลยงาที่ปวนาจะทอนยูก็มึงงาอย่างเงี้ยที่ปวนาอยู่ฮะแล้วที่ปวนาหน้าอยู่ฮะอยู่ดูก่อนนี่ให้พ่อเนี่ยเปล่าจะรอยยันยูจะทอนยูมึงงามาลงนะพ่อเนี่ยเปล่าเนี่ยอายุเงินเนี่ยเปล่างาเลยนะที่มาถืออุยารอยยันยูอุยาถืออายุมาไล่ฝุ่นแล้วไงยันยาไล่ฝุ่นแล้วนะก็ป้าที่มาคุโรเชื่อไปเชื่อละแล้วย่อยดูรอที่มามามอลาดูย่อโจน่าคุโรไปจานะอุ้มยันนี่ไปจานถึงอะไรยันยูอุ้มยันนี่คุโรเขาอยู่ดูเบ่หงุดหงิดละเธอที่ปนันนัชชาไล่ฝุ่นแล้วเธอนะนัชชาเนี่ยไปเจอแล้วยังไปลอยยันยานัชชาเนี่ยคุโรไปลอยเนี่ยแล้วย่อยย่อดูรอที่มาให้เชื่อแล้วเธอนาชาพูดอะไรเดี๋ยวบีเลชีตอนนั้นเลชีเนี่ยคุณลุยบีหล่อหน้าเทียมไทยเลยนาชาบีหล่อยัดอดีมาอับบือตัวอุยาตัวอย่างนี้มึงหน้าผมก็ป้าอะไรฝุ่นดูเลยยาจีให้เฉยตัวที่ปวนาที่ปวนาที่เดินน่าแพ้เลยงาลอยอย่างนี้มากาเลยงาลอยมากาเลยน่าอีกคนทุกคนน่าที่เดินน่าเมื่อจอดน่าคนนี้เอเลงาลอยอย่างนี้คุณลุยเจ็บเจ๋ละเลยเอเธออุ้มยันเนี่ยกึ่งขอละหน้าแล้วยาโยบุงอะไรเนี่ยแล้วโยบุดเลยจงอะก็ไปโยชินเนี่ยอะจีพูดละก็ไปสู่อันทานเนี่ยลอยเนี่ยงั้นจีบ่ายเอ๋ยไม่บ่ายเอ๋ยถึงมีงั้นจีอะไรเนี่ยมอลาก็งั้นจูกันมอลามีลอยเนี่ยก็ไปจีเอ๋ยมุติทามีแล้วอายุมาลาบุงอะไอจูพูดละเนี่ยลาบุลาบุก็ไปบีไอจูบีอยู่เลยอันจีเลยล่ะเสือคุชิทานเนี่ยคุลาบุงอะไรเนี่ยดีโยมเงาเลยดีก็ลาบุก็ห้องเงาน่าที่มีเนื้ออุ้มยันเนี่ยอุ้มยันคุยกันเลยคุณรู้อยู่ดูคุยจานามาลาบุนีจานาลอยอยู่เฮ็ดเชื่อเลยเอ้ยเฮ้ยแต่ก็ไปถ้าเนื้อลำเจียยันยันแต่ก็ที่มาเอ็นเลยคุ้งอ่ะล่ะน่าที่เดือนนั้นก็เนี่ยอุจิพบอยู่ข้าเล่เงาลอยอยู่อยากกูอยากเบิ้งอันยังก็อยู่ไม่ลอยจู่อยู่นั่นก็เนี่ยที่เดือนนั้นก็เนี่ยอุดข้อเลยชิงอ่ะอยู่เล็กแล้วก็อุดข้อเลยชิงอ่ะสะพานจิกก็นี่ลอยอย่างนี้สะพานจิกก็นี่แล้วย่ออาอาแล้วอยู่เล่นนะก็นี่คุรุปิลาจิคุรุให้เชื่อแล้วคุรุปิลาจิได้มาจิกอุจิพออยู่เล่นแล้วไงแม่จิกแล้วดูเถอะนะนายสั่งเลยมาเกลี่ยไม่ลอยอย่างนี้อายุมานะอยากกูดนะแล้วบ่แม่เนี่ยแล้วบ่กูให้คนนี้บ่กูดนะอยู่มึงอ่ะเนี่ยตัวนี้มาบ่กูนี่อยู่เล่นดนะย่ออายุอายุเล่นไม่เนี่ยมากูแล้วมากูขาเล่นเนี่ยอยู่เล่นไม่เนี่ยคุรุขอปิลาจังงาแล้วงาอย่างเนี้ยน่าติดเดินนะคนนี้อามีก็ชูอักขิตีก็ชูน่าก็ไปอายุดูก็บิจงานเนี่ยยบุเมล่ะคนนี้จีโอจีฮามีโอจีจัมบุลาลอยนี่จัมบุลาทูจอน่าจีฮาจอน่าขิตีก็อามีมิตีคนนี้จัมหัวดูเลยกามีลอยนี่น่าเฮ้ยเทปน่ะพัลลุพับเปื่อยงาโลก็จ้าจีปุ่นน่าจัมทูแล้วโยกูทัวร์โยดอลเลมิโรยูก็เป็นแบบบ้องก็โยอันมีให้เชื่อเลยเนี่ยที่เดือนนั้นคนนี้จีอังพับแพ้พับจ้อยสิเดี๋ยเลยแล้วก็ไปจากมันมีเลยคนนี้เขาก็จากมึงก็จะทำเนี่ยเขาก็ให้ไหนมาชาร์เลนี่หรอถึงมันเขาก็เนี่ยก็ลันยังอะไรเองอะไรเนี่ยนั่นที่เดือนนั้นอยากกูอยากคนนี้อยากเดือนนั้นบน้ำหอมเลยงาหรอแล้วยศบิศเลยผิวงาหรออยากกูอยากเนี่ยผิวนะบชั่วโมงเดียวที่จะมาเบลาโฮมียอมอาจีฮุกโรให้เชื่อเรื่องอะไรที่มีเนี่ยฮุกโรกูดจ่อมากูดจ่อแล้วมีเนี่ยฮุกโรเนี่ยคนละยังงาแรงงาอย่างเงี้ยน่ะที่มีเนี่ยจะทอนยอแต่มาเงื่องงาแรงงาอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยจุโรยาโฮซาเลยน่ะอุชูอุยาพูดละเอ้ยฮุจิเนี่ยใช่ยาลอยงานเนี่ยอาจีก็ปมองคนนี้หงุดคนนี้แล้วยูจีน่าหดตาคนนี้ลอยเงี้ยน่ะเอ้คนนี้อุ้มยันนี่กูเลยดูน่าอยู่ห้ามาชิบุญน่ะชอนเลยอ่ะผู้บินเองเนี่ยชอนเลยอ่ะบีฮอสารแม่ยันเนี่ยชอนตัว 我就个把后面的药里摊了个家，那我就啊去铺那个，因为过年有孩子也好生啊咯，啊就剃度腐烂啊咯嘞，姐姐姐去个把家红铺来嘞，比如说睫毛咯那，有个那啊去嘞那尼古咯，工作摊那个比较没多呢，有孩子个那啊那嘎的不比那阿妹咯，有孩子个比有不有啊去上那嘎的做的，阿妹上那嘎的做的，他们呢？他出他比有来买呢，对嘛？那古拍呢？来拍的那是阿去阿庙乌鸦头穿，南去拍皮拍又拍啊！对面呢？嘎的嘎的就买多呢，有孩子葫芦饼呢，碰拍和那个我那那买那个有孩子那东啊，那个出的几葫芦嘞，有个干啊嘞，有个提干嘞，比如那个那只么干嘞啊咯，对面呢？嘞有哈有哈嘞，葫芦比木大啦嘞，哎嘛个把布塔罗罗也牛，那个把二是嘞，都看来吃的呢，葫芦有嘞的，嘞也包啊嘞包起嘛，家那过年只有拿嘞个呢，也来吃汤啊嘞，那么样个咯，我都得来吃汤呢，就是那有家嘞个带红个带二年嘞个呢，何况呢，我把碰拍嘞哎等。去等啊！爷爷的婆呐，这趟牛都这趟牛忙啊！我呢，有哈有干呢，葫芦哎，不然呢，有哈有毒呢，葫芦拉毒啊嘞！啊爷爷，那在听那个呢，阿弟妈妈都，我只要吃不来什么比家咯，你要吃不嘛比家嘞？阿就阿个土呢拉啊嘞呐！要吃喝啊！我几婆那个啦啊，爷爷的嘛，咖啡多咖喝啦，咖啡普拉提的那咖啡，哎，好多呀，提的那咖啡，哎，我们多呀。我几我买几多买提的那的吃果的，咖啡没果的，我把要几那哎嘛，两个鹅，烟个鹅，要嘛那要吃的多没，要吃的弄困不啦个，还只葫芦壳壳，葫芦多那过年有好么多嘛门啊，来啊咯，爷爷吃不啦不多呐，哎，过好个鹅几把个鹅。别个我要见到，要喊嘛门啊嘞，和那么多嘛门等啊那，再提婆那，再提哥那个呢，就讲啊就讲，或者就看看啦，阿里都要干嘛讲啦，阿不得那，家姐妹的就讲的那，阿哥姐就讲过，哎嘛要喊，连那不都那不啦，我听不得怕讲的呀，阿里都姐妹都那弄，听不得嘛讲的你们什么来过家，都呢。天台那个呢，家那个呢，阿舅嘛讲啊呢，多呢提的那家教堂呢，老人有叫那就家家，有叫那看侬搬家那个那有得可呢，有哈阿姐出征啊，人家个就家去嘛咯那，来征啊老人有个卡去啊，有嘛就家来来啃啊咯，阿都出都拍到我们啊，人家他们呢有点样啊，他们呢家己有家公啊来啊，那就家铺啦提的那个梯铺啦当啊，都个梯个个梯个个要出去那个去喂。个体，啊，都吃，哎呦，吃那阿妹，人家他们呢，我们家的吃那咯，我们家的吃那么多嘛，门啊嘞啊，人家，那阿龙，那阿龙就，他不那要吃上吃那，一就吃到，嘛到那，嘛其他伢嘞，那苦不啦苦了多啊咯，人家说过哎，我们家的阿妹，我就，哎就，吃个，那个爸的嘛是说说，人家就吃，说就吃一盘吃，那苦不吃。阿都出听侬带我们阿尼另外人呀，他们呢，后来用来我们卡卡家那个呢，阿只有还没多出半样啊，老多呢，家地他的那，提不那那块头有啊，那提那那老人有提啊那咯，一提要家家么么家头有滴滴个都听侬提家多样啊，都教他们咯，多个呢后个下雨铺了么门啊人呀，来下雨铺了。来说嘛，来别啊，就要拍拍来别啊，就一弄到那一弄拍来嘛拍应该呢。啊，就有哈，葫芦有天，要多多有就那多地他那，么多嘛么就么多咯。来啊，我出么么么，因为那那那啷个呢？出么么么，因为那那那，我女不来家咯，也女不来家，啊，都不来，一上你就得打他嘛么啊来啊，啊都来那。烧铺来拍到啊咯，烧铺来拍到有几那多，那啊看那，啥都打点放个么那啥皮个，一层的那皮了，一层的皮了，一层的打铺来个嘛门啊嘞啊，人家有哈么多咯那，把啊啥菜唔少，提婆那过年，啥鸡啊咯，人家啥鸡头也吃得葫芦噜噜， ลูพอนายกอามาเมื่อจีเลยลูพอนาลอยเงี้ยเจกว่านี้มาท่อเลยนะอย่าชิกเนี่ยลูนั่นมาเมื่อจีน่าสาจีกว่านี้ชาชานี่เลยอย่าหามดูบีมือลานะบ้าบ้าดูนะอาจจะยอมเมื่อไงเงี้ยเลยบ้าบ้าอย่าชิเนี่ยลูมึงก็รอตัวนี้แม่เนี่ยจานักว่านี้มดูดูร่างเงี้ยจีน่าลอยเงี้ยตัวมีเนี่ยเห็นนะชาชามีเนี่ยดีมานะชาชานั่นก็ยานะ有钱啊，买了买那有钱啊！你讲啊，买公寓，你讲啊，买有钱啊，阿妹有钱啊，欠欠嘞，打打你，下面咯，啥屁股皮啦，巴拉个提皮呢？阿德个呢？阿只，个巴拉普啦，阿德普啦，可咯，下面呢，么多普啦，下面呢，个得那个得呢？有哈买了钱的个呀？你有哈买了钱？จากคนนี้เลยอาจจะชื่อแต่ยาจางานเนี่ยเป็นยังไงยาจานี่ลอยอย่างนี้อาจจะจากของเงื่อนน้ำอารมณ์ของเงื่อนเลยหามดูคุโรเลยบีมือลาเลยไงอย่างนี้ก็ในตานาใครเช่าชื่ออาดูเนี่ยทุเรศโลยาพ่อเนี่ยแม่อย่างนี้อาอย่างเอจีก็ได้ไม่รอที่ปอนางาจีเลมทาโลเงจีนะใครเช่าเขาจะชื่อแต่เจริญไงอย่างนี้ถึงมีเนี่ยอะไรอายามตาเลยฉลาดนะตาเลยพอนั้นเนี่ยจีอุ้มย้อนนี่เลยบินามาขยันชาวบิมจีโอจีบ้านเจ้าปากคาเนี่ยช้าทางอ่ะเดี๋ยวจีเมจ่าพอรออะดูอ่ะอีเลยคู่จึงอ่ะยันยูติโคโรนาดามังอ่ะจีกันเนี่ยตานาโอ้ยมาอยู่พอนากรุงมาบอกกับพ่อมาแอติต่อพ่อมาแอเฟซบุ๊กพ่อมาแออยู่อ่ะนานึกกับบิลาอ๋อไอเย่ก็บิลาหัวใจก็บิลานึกมาก็บิลายกานักเลงมางาก็กันตนาวิมาดูทมา
2: ที่ดูดีนี่ละเลยไม่ต้องรอค่ะ

ื่อมือเมาแม่ย่าเมาโอ้ยก็เยื่อจะย้ายเบื่อยมันนี่ว่าตลาดลามาดีมาอารมณ์มาจับบุตรตาดูคือดูมามือนบังตาบังเลมามือลมายาบุพยมเอตุงเอโจราทาทองโคชาปูดูลมายเยอุมมีคือดูอามามือนบองบองเอโจจิชิวาเบตุงเอลกุมเยบาโจบิลาโจตุงเอ

0: 东大二熊猫拉不叫爱面积东大在个啥都来面送个来嘛呀啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊呀我起个妈
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
9: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้ง นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
10: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
6: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ล่ะ
5: ค่ะ
7: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
5: ค่ะพ่อ
6: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
7: สปสชก็มาเกตาวชูเคแล้วโพสาดอนอตอบแผลอันนี้คือนี่ตือละกิจิลุยนี่ชอวัคซีนคอติบัตยะชอวัคซีนมาเรเดอร์หล่อแล้วประมือโพตะชีนั้นนี่ตือละติชีกินนี่เจ้ากินโลโทพะผือปานทอมากกว่าสุยอาสุยกิระ HIV สุบูลาไวรัสบีมากกว่าสุยชูสุยจามากกว่าเมคลิปมากกว่าบัวโอมอโอซิโนตามุตัยเจ้มากกว่าวันนาโรมากกว่าทอแหลและสุปูมากกว่ากบปูดอมเมมากกว่าเมคลิปแปลและอันนี้คือนิติและดิชิกินีมากกว่าโพโอทาเลโลตรอเชอซึกเลเกดอมาโชเตกวีตาอุทโพเลโลเลตปะสุบาซาบามาตูโพเลตาอุทสีชวดสีแต่ยาตรอชื่อ HIV ซีกว่าอาทอลเลใส่ด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเมตร0532853555ใส่ด่วนกมทู1600ดอใส่ด่วนสุขภาพจิต1323เรียกว่าก็กระแดวันนี้แล้ว
8: เวดอปูแวกก็ราแฮเกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผากะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอเตฮือเลตามาลอกวาชแวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผากะพลือลือเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอเตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่ะต่อตเนียเครียดหนักแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชูแกตาบาปรากรอค่ะตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคม ตือเลอะมือนี้มือซอสเซอร์ชิตเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนั้นนอก่อตาเชมลาเรแฮเวดาเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแก่ปราตึกพือกอเดอเลอะทีมเวกิแม่กือฮือกันยะตาเลอะโอปุโคปะเคอเดือดถอกลิซอกและกระชกกระชกมุโคชุยผักกระพือโตโอบานอ
9: เวเจ้าผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอู้กูเห็นเลยจ้า
10: อันนี้แน่อลูเลปัชูอู้ชุกแกราตาป้าตึนเลยแน่เมตาล็อกตาสุกอสุกาเอาเลตาสุตับตาล็อกปัชุกแกถอดไว้ดับก็อ้อกว่าแกถอดผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตเกปะเตาจวดเห็นเลยเด้อ
9: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชุอู้ชุกแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาร์ทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแก้ถอดเลิฟกับปูเนื้อแม่มันนี่เดอผ้าอีเดอผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกัดละเจ๊
10: อ
9: ัน
10: เมย์เนี่ยกะลิสต์ก่อนในกะแก้กะถอดเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กะก็กะอุกะต่อแต่ชูชูแก่เปิดกันเนกะสู้กะซานเนกะลิสต์ก่อนเลอร์อักกะจิกแก้กะถอดหนอแต่ช่วยมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดอปูแวปากะยอโพนเมบาสะซูออมมืออเลวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนริกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระหลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมียไปก็เห็นหลอนนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นอเดอโอมิชเปอร์ดอปปูแวมูราพาตีพื้พีรมมอสเกาะปราโดกนาตาโพปรากวาดดอตาโพไปปรากึลือปรากึญอก็กันเฮเกตุกอลดอซาลีนอตาเชกตอมือกอคอควินนารีและตือเลอันนารีตชีตลอดตัดเลเลสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะตุกอลซาดยาดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยเกลซาโกมอสกอซิโซโดลาควินนารีและติเลอร์อนาริตชีในเมโลบาเคโดกนาตาสุมืดซ้ำมือตาสวิสซาเชิญโลบาตัวโดยตัวโจลซาดยาโทรศัพท์แฮคอสเซเจเบอร์โทรศัพท์0532760007เนาะวะเซเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยแต่การเลือกกว่าดอกกันเลือกออนไลน์อปูดิโซลเฟซบุ๊กอปูเมเกติกตอกอปูเมเกนไม่แฮตทีกว่าเดาไลค์แชร์คอมเมนต์นะกวยเราตะกตัวตัวโดดตัวจุลสักเว้เกวยเกวเคยโดกันหน้าตาสักเวียนตาตาสมือซ้ำเหมือนตาเซ็กแค่เลยหรอตาสวีแล้วจะแปลคือดับเบิลแวร์ตุ๊กโคตุ๊กเลยอิเมวดาเลอโดซับเปอร์เตอร์อาตาเตวดาเลอเอคอสูนาตาสวีบาก็คือตาเอตากุ้ยนอนรอเอ็ดรอกุ้ยเกย์ก็เต๋อหรอตาเชก็ต่อตนารีอะต่อปูเนบก็เห็นหล่อนาตาสมือซ้ำมือตากุบากุเซดอลเลตาก็เจาะแลกเก็บลูกแก้ผลและติเลปื้อพ่อแหวพ่อก่อตาก็เจาะเลออันโลดโดก็เตอร์คาเมวดาบาก็ขึ้นเลอปัญหาหูตาก็เจาะปะปลาพลาลอเวดาบาชาติเมลเจอเฮเต้บะนอนเมวดาเตเมลเลอแต่พี่ตามาหล่อปะก็แล้วปัดดูว่าปลาปลาพลาตาก็เจาะบะอาเก็บการเลือกการเคยให้ปลาพลาตาก็เจาะเมตปากอลเลอร์เฟสปากอลเลอร์เฟกซ์นิวเนาะเฟกซ์นิวเนี่ยคอมโยเลอร์อาเกตตะคือจอดเมเลอร์เอาทอเมทอไว้ดะนอกกอบะบาคะคือเลอปลาซับกาเดออาจิบึกคอนเลนเนี่ยเนาะปลาซับกันนี่คือชีทอเฉพาะโคเนอนอกกอและปุขีในรัฐบาลเนี่ยมาเจอไว้ดะเลอเฮลอจิบึกคอนเลนเนี่ยเนเนอบาคอนเลกอกามอปลาซับปราปลาจอดเตโพเนี่ยเนาะอันนี้มาตือคือชีเนาะทอคือชีบานิดาก็บะอะคอนแลตลาคือปอนอทอเลนยุ้ยเชียมูดาตลานยุ้ยปอข้อเชียมูดาข้อชีทอเสียพอขวามูดาตลาเตมออันนี้คันเนดิสอเลปัดดูว่าปลาตัวเจอมาเจอเวดาทอบททอบลาปุขีลิมาชาตาก็จอเลปลาปลาพลาลาเวดาดิสอเลอาเตออาเตเมตาโอทอเมทอนอกบะเมเวดาเลปลาแชร์เวดาเลออินเทอร์เน็ตอปวนตาราเนาะเตเวดาเลอประสับกากึนนี่อบาอาทอกิดอจึบึกคอนแลในตลาเซมเมอันนี้คันเตเมตันนอกอบาเนาะเตเมตะกึจอลอุทอมเมทอเวดาซึปกาเตบานเมนนาฮูปราตกาเกตกาเกเฮเตเวดาเลอประสับปรากึนนี่อบาจึบึกคอนแลอาทอกเกทอลเลตลาเซมเมเซดพานีตุอบาเนาะเตเมบาปาเปอร์ทีปาเปอร์ก่อนมีรัฐบาลแค่นี้เนี่ยเทวดาก็หนาตาก็จอดานาหูตาก็จอดาคือกว่าขอดที่ขอดลดลอติลอดแช่เจ๊เนาะตาอุทอมเมทอลซึบกาเตือไม่ได้มาในจ่าบาแค่ขอปาสีโพคอโพเกอก็หนาเปิดโลกก็มาตาเนาะไม่เมดิซอลเลอร์จดเตะกว่าปากอดาเลอร์เข้าใจคาดเคลื่อนเนาะคอมยูเลอร์หนาเปิดาโลกก็มาดินาโคเน่ปาเลอร์เกอแฮกนาตาก็จอดาไม่ใช่เมื่อบ่าแฮกันหนาเลอร์ปะตามาหล่อเมเกเลอร์แต่พี่ตามาหล่อเลอร์ประมาณแต่ก็จอดที่โซเลปัดดูว่าปลาอัตตาปัดดูว่าปลากว่าช่วยดับมีเวดาเลือกรัฐบาลกว่าช่วยเวดาหนอที่โซเลข่าวสารทางราชการหนอให้เปื่อที่โซเลปัดดูว่าปลากว่าช่วยเวดาหนออีคาเดเจอแฮบบ่าคือดับเบิ้ลแวร์จะกว่าเขาดื้อแต่ก็จบประแชเวดาเลือกเฟซบุ๊กกับปูนแต่ในราชบังก็ให้สุขคือซักคือเดียวให้จิ๊บเปิดกระเขาปลาเลอร์อัปลาพลาลาตะก็จอดเสร็จผ่านในดือเตวดาเลยมาเลยดีค่ะแต่ลาเซอร์เมื่ออนาคตอาจจะยอกกับกีบาอาจจะเซดีบะหนอดิโซเลรัฐบาลเตวดาตะก็จอดเสร็จผ่านในซาเวซัดปลาพลาลานอกคอบะหนอดินาโคในปัดดูว่าปลาเตวดาตะเสร็จผ่านตู้

ทอมมีทอดดีบ้าหนอนนาหูตะกึจอดเออโอนเลตาปะกอลเลอร์ตาชมกกะยะหนอเตบะมาสุโกซากอลเลอร์ตะปูเกริจากเกดันนาติติหนอเตบะมาดีเนบะอะเตเวดาดีเนหนอเราชอดาเวเลอร์คลิปปือพบแหวพบกันหรือเปล่าทาราตะกึจอดเลอฮัจจิกูดาตะเมตานอก่อนตะนี่บะปึนหลอจอเราชอดาเวติเราดาเฟซบุ๊กอะปูหรือคอมพิวเตอร์ปวนตาอะโลกึมาเลอพรบคอมพิวเตอร์เนาะบาก็คือประมาณก็มาแต่เลอปากเกดอคอมพิวเตอร์เดอเอาไว้ดาดตาจีนยอเอาไว้ดาดตาตื่นพิษตื่นขึ้นมาอ้ามีอาจารย์เจบาเป็นหล่อนตากันเลอเกิดแชร์แต่ก็จอดเสียภัยในบาเป็นหล่อซะเจเนาะตาโตทอมมีทอสุปการ์ตือบาบาเป็นหล่อฮักกูฮักกอนบาก็คือเลอตาเกิดตัดเลอเลอทีเลอก่อเจอามาสั่นเลอเนจ่ะเนาะเฮตเต้คือดับปุ้ยเวเล็กน่ากิดอตาสมือสามมือตาสวิตซาเชอร์เลอเตวดาปรามาเลปรามาเลตาโพเลอโมปาเลอป่ากันเนาะป่าอามาลุมาเลตาจากนี้อาส่วนเมื่อต่อมุนนะเลออโพเลียกอเนาะเขาก็เลยบาดโยจ้อเนาะเพื่อเกิดอะไรกันนะคีบเผลอเนาะ

กระตือลีหนอตาสวีเลสระคือพออาตาเนาะดับปูแวปัดโดกันตาโพเฟซบุ๊กอปูดับลือและกาเจแฮตโตโดโตจบกับตับลือก็การเล่นเฮรีเฮบบาโลซะเดอร์กว่าเลือบบาค่ะคือกะลีสอกอตาดับลอนใหญ่ในและกรมอุตุนิยมวิทยาอาเชอร์คอตะกระจอดเนี่ยอาร์เกเลเตวดาบัปเปิลอซาเลตากะมาเออซามุโคกะจูโดสูกะลอบาเตตอกอจเตสูทาคอปาร์ปาอีเนาะเวเชียงรายเวเมโฮซอเวกีแมลำพูนลำปางตะเชกตอดเริ่มมือบาลอปานี่เนาะเดี๋ยวสุญญปาตินีคินีบาตบาเลมุโคกะจูตากะมาเออซาเซวดาติบิลาลอพูลอซอลอเซเนาะปาเลเกดอโทรศัพท์ปาเลเลตาเกตาเดชั่วโมกะยะกะมาดิเลได้จาเลยเลิกกะปูแพลตาเอตาซอดอชอดาเวเลตาเชิงตอดิซอเลมือบะหลอดปานีเดอเกตาเชิงตอดเลยปากกะบะปุหลอดดูนอดอเลกอคอกอคอเนอาริกิเลเตวดากะลีซอกอกะแชกะชอตาเอินตาตุบะเนาะแม่เมเลปากกอเวดาภาคใต้กอจะเตละหลักคอปาดปานีเตวดาเลมุโคกะจูเจาะเนาะมุโคกะจูดะบลูลาตอประกวดและกว่าเกลือภาคใต้แต่ปานิดิซอมเมตัดลีดเจอุณหภูมิตะโกเนโอตาบาเลอร์เซชิเซอร์องศาเซลเซียสทั้งหมดนี่เนาะเดต้าคลีเนโอดาตาบาเลอร์คิชิเซอร์องศาเซลเซียสบัชาไม่เหม็นแล้วก็จะแต่ชุดทากาปานิบาดุบาเลติเลเซชิควีเนาะเซชิควีองศาเซลเซียสตะโกก็เตือนเนาะตะคลีก็เตือนในโกตาบาเลอร์คิชิเคาะคิชิควีองศาเซลเซียสเนาะดินาโคเนเดอปราเลตาวชูดเลตปอกเยบากว่าเชลอก็จากคีเกติเจไม่เมเลอร์กลิสอกอดิซอเลอร์ตากะเชกะชอปากอลเลกลีผักกะพลึกผักกะหมวนตาแคนิดบานิเวบกินแม่ปลาพลาตากะจอดตูดเลจิบามีวดาเลมุขจูดลือละนีเลเนาะมุขจูเดแกตากะจอดเลอะเรเนาะบาชาตเมเลตูดตาเชกตอตาจูคาดิเจบาโอเคเนดับเวปราเลเกิดลอจิคนาปวนตาบากอกะนาดิตากะจอดดีเมวดาเลเลือกกรมอุตุนิยมวิทยาปัทโทกว่ากลิสอกอในปราบทะเลตะกุจจ์เตวดาอัตเมนิตาจุคาริบาอาเกเลตาโกคาดิหนอบัชาตะโกคาเลอับบุเลกตือตาจุคาราเชิดต่อมุขจุบาติลาซักก็มินีก็มินีก็มินีคาเนโตบะบัชาอุเลตัมมาเอือซักกลิสอกอแฮชวนตาจันเนดอปูเวลเมโตกอเตามูดิซาเลกลิสอกอเมปะก้อยดาตัมมาเอือซักตลอดตัดเลฮักหูฮักกอเดอโคเนาะตาเดอโคฮักหูฮักกอันตาเดอเชิดทอตะกึ่งเจาะกล้วยเนาะกล้วยขาเมื่อเลือกปลาแก่คนหนาและสีและคอเชิดทอตะกึ่งเจาะเนาะถอยไว้ดันและตีและซับกับปลาแขวนและแล้วก็ต่อก็ต่อตาโต้เจอมาเจอดิสอลเลยปลาดุว่าปลาเกิดโต้เจอมาเจอนาอูเนาะบัญชาเดออัตเตอร์รัลเล่จิบะมาจากเดอตามมาเจอเสร็จแล้วผ่านในโอ้กว่าเล่นไม่เชิดทอตะกึ่งเจาะละคอเนาะอ่ะแลกดอลเลอร์ตาสวีตเตปลึกคลิปเลยกว่าจะเชื่อตอนแลพาดเลียนยาจีดอะไรใครเนาะก็หนาดอกกว่าเลอร์อ่ะเตยดาโชติตาเออเนาะโชติตาเออ

ta sa vi le cho te ta e ba ka ta e ko mi pra cho me se de ge no ge de pa ta u mu ge de pa ka khe ta u mu no ge de le thi le ko de ro kho de ni nyai chi bi chi pho da pu ve ko pu ko ta le he kena do vi thi ju te ta nyai de an no ko pa ta ma lo ne pa ma ta u da di so le pra ke chi ko pho he te ta le vi thi ju pu ne o w la ke lue ke le de nyui ke lue บาชาแค่เนี่ยตอนในโอเลดับเบิ้ลแขนเย้าเนาะดับเบิ้ลแขนเมียนอันแต่เชื่อก็ตอนเลยไปเห็นหลอนในโอ้เดมาจากปลาเฮเตดาตุนอกาบะเนาะแต่การเลือกกลุ่มมอสก็มีโอเลแก่ดับเบิ้ลแขนเย้าแขนเมียนนี่เนาะแต่การเลือกกลุ่มมอสก็มีโอเนาะแต่การก็หนาวิธียูเดอร์นึกปืนนึกแหวนเมียนพ่นดูจารีนกลุ่มมอสก็มีโอแต่เมื่อเลือกไอเฮสมักเฮเก็บการละตับโฮดิสอดใหญ่เนาะเมื่อเลือกให้สมัครเสียแค่ไหนเดอปลาคือคือเธอในเวลาตึกอะเนาะก็คือเธอในปลาเลือกเรลตัดดิสอดเลือกดับเบิ้ลแหวนแขนเมียนแขนยาวในตึกอะเนาะคือเธอเวลาก็เหมือนนี้เหรอในแฮดื้อตะการให้โชว์แลบบัตรบัตรเลยกันเหนียวเนาะดินแนวโคเน่มาชาจุ๊บคอเลสโดเนี่ยแต่ใครไอ้หล่อเวลาอัตตาเป็นหนอนเลยพื้นหนอนเลยปลาอุดอเตเวลาเลยลูกจ้างก็เวลาเลยลูกจ้างชั่วคราวเนาะดิสอดเลยปะเกิดงาไว้ดาเต็นลาติวเต็นนี่ติวเต็นซอติวหรอเจ้เนาะเต็นลาต่อปูหรอเจ้มาฉางงาเล็ดเล็ดเตี้ยเนาะมาจากเลยงาช่วยดาดิซอลเลอร์ลูกจ้างก็ได้ดิเนี่ยจ้างเหมาเนาะดินาคนเดอบาบาสัญญาคือปืนพ่อแม่พ่อเล่นเนอคมมอสก็ไม่โอนพ่อเนลี่ไม่โอเดอดิซอลเลอร์เมื่อไรให้สมัครสิให้เลวิทยุก็เลยหล่อแต่ตอนใหญ่อีหล่อแต่พี่ตามาหล่อไว้ดาบุหล่อซาเดอร์ช่อง NBT เนาะเลยช่อง11นะฮะเอาจะสิกว่าตลอดติละเชสิเนาะและก็หนักเลยละหลือละทาละทาละคิดทาละเปลือละจะก็แทกต่อผ้ามือกาเดโมมือกาโซซาโมอื้อลืออื้อทาละเวดาตาตือตาเชื่อก็ต่อเลือกให้เกตุกกลอสันเลือกแค่มาฮะเนาะคือนารีตือเลือกนุ่ยนารีตาบลื้อเนาะ

ีฟ้าฟ้าดิน

เวนะสีปาโมสีปาสอลีลา

إلى الكتاب.

0: ีมา
1: ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
10: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงศ์มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีรวงศ์กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
6: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไงล่ะ
5: ค่ะ
7: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
5: ค่ะพ่อ
6: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
5: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเทินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเทินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128088ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนโม
11: จ่องหูคาหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลย
10: มันเตเปียนฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอําหยาบค่ะเงื่องแวอําเผายุกยักมือไม่ต้นเยอะต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอํานั้นแจกแพยุกยักเฮมันป๊อดถูกเมียนอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นําน้ําเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจั่นล้มเส้นสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองเฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตี3กรมประชาสัมพันธ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผ่าผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมือสูงตั้งเซงค่ะเหมือสูงปอมไอปีปีน้องๆเขาเขากูก็กูเกิลเนี่ยค่ะอันมาชมในตอนการห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ AM 147 เกียร์เฮิร์ตซ์เขาค่ะกูก็กูเกิลค่ะในวันเหมือนในเขาค่ะทบกันเป็นวันศุกร์ที่8เดือนธันวาคม2ปี26ปีใต้21ปากปลาย20ปีก็จะใน3ปากไป88คู่ค่ะถึงมาเลือนทั้งคันเองเขาเตรียมพิดไว้ค่ะเนาะปอมไอปีน้องเขาก็หาก่อนกำมาติดรัดพิษเทียงเงาตอนแต่ในวันเมื่อไหร่นะมังตีก็ดีว่าวันเมืองไทยตั้งเมืองไทยเดกะกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะนะพี่น้องเขามาด้วยก่อนเนาะมาด้วยอันที่เขาเตรียมไว้นะมันพิษไว้เมื่อไหร่ก็จะเป็นวันเหลินหกลองเจ็ดคำค่ะเหลินหกลองเจ็ดคำเลยค่ะเนาะอันนี้คำว่าถึงเหลินเจ็ดเอาค่ะเลยเอาไว้แก่นี่ค่ะเนาะเหลินหกลองเจ็ดคำในวันเมื่อไหร่ในนั่นค่ะพี่น้องเขา

mình khả năng nói hay mình trong nàng cả là thị xã yêu có khép tiếng sóc tiếng nè hơi sợ anh đi mình cứng lẹp gần tăng anh bay trong liền bay bay quá nên cảm cho bởi sẽ khép tiếng xuân xuống nông quá tin chia về này cả mà phải sự bởi lấy tựa hút chắc gắn khiên gắn với đi gặp bay khuyên lấy sức thiệp sẽ tóc phát nạt lông cả hệ này khá nọ cực bay quá anh tin chia này phút chai hầm vay em khám leo này gặp bẹt gắn phít gắn chẳng phiền lấy khá lòng tăng dân này lù lấy hà lòng tôi sẽ khuôn nông tăng mà anh đi mắn cứng lẹp gắn năng ông tì mắn chấm dân này có tế tư เข้มลีในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจนถึงปอแม่ปีน้องๆเขาค่ะเมื่อในวันที่8ซึ่งไหนนั่นในก็จะเป็นวันกาชาติสากลนะค่ะปีน้องเขาจำเมียนกันตั้งวันที่8เลือนหาในนะค่ะเป็นวันอันดีคุกจะอะไรวันอันจำวันเกิดอังรีดูนังในนั่นค่ะผู้ก่อตั้งในค่ะกาชาติ ICRC มาในนั่นค่ะเยอะก็จ่วยเทียมก้นอันมาเจ็บอามาติเป็นรองพี่กึ่งกลาง5อามาติเป็นรองปังตึกซึกซือ5เลยอําได้เลือกว่าดีกว่าเลือกจันทานะเลือกเพอพันเพอมีซึ่งนั้นเนี่ยค่ะย้อนเปิดสั่งหลายๆเป็นซึ่งนั้นนั่นเนี่ยก็ตอนตะติวนขอบใจถึงเนี่ยค่ะก้นอันจอยแถมก้นมนุษย์สาหนังกันเนื้อลุงฟ้าในในนั้นค่ะอ๋อก็ตั้งขึ้นมาเป็นป้ายวนของอังรีดูนังเนี่ยค่ะไว้สิหันถึงรองลู่ซุ้มปังตึกการตีซอฟอริโอซอฟอริโนเนี่ยค่ะปี2เห็นสี่ปากปลายสองในนั้นค่ะเยอะก็ก่อตั้งมาในห้องการกาชาติอันในจึงหนังในค่ะเนาะเยอะก็เปิ้นก็จะเฮ็ดจึงหือล่ะเพราะเป็นวันกาชาติสากลวันจึงลุมฟ้าวันกาชาติในเปิ้นก็ดีกว่าหลูเลิศในค่ะหลูเลิศในค่ะเนาะตีห้องตีเปิ้นฮับหลูเลิศอำมาติเป็นห้องยา5ดีกาชาติ5ในค่ะมันก็ติมีกูเจตวันค่ะอันในในค่ะเนาะเยอะก็เปิ้นก็ติมีหน่วยงานขึ้นตีกับจ้อมติมีตีอะไรก็หลูเลิศติดตามจ้อมในค่ะข่าวกาชาติในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นตื้อตั้งอันหลีในนั้นค่ะอ๋อลองตั้งอันในในค่ะก็ติเป็นสีเหลืองสีขาวเจ้าหนังไหนคะเนาะในปืนตีสีขาวเจ้าหนังนะคะจ้อยเทียมกันกว่านะคะอันดีเลยลู่ซุ้มเนื้อเลือดกว่านั่นในคะเนาะเยอะก็จ้อยเทียมก้นอันหลูเลือดเจิมเจ้าหนังไหนคะถ้าทำมายิ่งหมกขนุนจ่องกว่าหลูเลือดท่าในกว่าหลูกูปีค่ะพี่น้องเขาเขากว่าหลูในวันเกิดนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเยอะก็ป้อว่าวันอันดีมันดีสามเลือนหลูเลยหนึ่งปอกก็กำมังปอกมาเข้านอนอ่ำอิ่มห้าเขากินน้ำเราสูหลากว่า5เจียมเจ้าไหนเลือดมันตีร้อยตีอ่ำลีในกวนก็อ่ำปันหลูไรนวดนับอ่ำอิ่มอ่ำเต็มก็อ่ำหลูไรกวนอันตีหลูเลือดไรนั่นเต็มไรมีตั้งเป็นร่างกายอีสังจับโตตีไรนวดนับอิ่มอิ่มเต็มน้ำหนักตีไรตีขึ้น45ขึ้นเนินในคานะลองตั้งเจ้าไหนอ่ำมีตั้งเป็นจับตัวมีเลือดจางเจียมเจ้าหนังในขาอ่ออันนี้ก็ดีกว่าหลูปันกวนจะเจออันหลูเทียมเป็นการตั้งลิกุสูอันหนึ่งตีจอยเทียมสืบอาศักใส่ใจกวนเทียงในเป็นการอย่าลงเตี้ยวาในนั่นค่ะก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวันกาชาติจึงไทยลุงฝ่าเนี่ยเอามาฝากตวนจุถึงปอแม่ปีๆน้องๆของเขาค่ะเขาคำมาถ่อมด้วยค่ะในวันที่8ที่9ที่10ในเต็มมีฝนล้มๆหลายๆองตีหลายๆปืนตีค่ะนะพี่น้องขอรู้เลยฟังกันไว้รู้ล้อมเต้ยถึงลองป้ายอยู่ลีกันเดี๋ยวก็เจ้าให้เจ้าสนเขานั่นรู้เลยรู้ล้อมเต้ยถึงหมักเข้าเต้าน้ำตัวสัตว์อันเขาขาเลี้ยงไว้นั่นเนี่ยก็เฮ็ดปันองตีอยู่ด้านเสาเขาเฮารถเพในนั่นค่ะอย่าป้อฝนตกผ้าผ่าผ้าลังอย่าไปกระยุดดีกลางปางอย่าไปกระยุดใต้ต้นไม้หลวงอย่าไปกระยุดใต้ป้ายใต้ดีปืนเผาป้ายปืนเผาอันที่มันอ่ำแก่นแข็งก็จังล่มกวนเตียงใส่เข้าคาไรลินหยดเดินกวนนินปั้งจำเจ้าในก่อนหลวงเลยฟังไว้ในนั่นค่ะลงตั้งเจ้าในเพศสภาวะในอ่ำหัวที่เกิดขึ้นมาเมื่อแล้วเขาขาดถูกดีไรฟังกันไว้เตี้ยวาในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจุถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขากูก็กูก้นเจ้าหนังในค่ะอ๋อมาด้วยทางข่าวหนึ่งในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ตั้งเมืองจึงไทยปืนก่อคึงป่องให้สร้างเหี้ยวในค่ะตอนตาห้องการในนั่นค่ะเนาะปอเมพี่น้องเฮาเขาค่ะโฮมกันตั้งฝ่ายหลายๆฝ่ายค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮ็ด MOU ลงมือกันมือวันที่1เดือนธันวาคม2555ปากไป69ปนมามี6ห้องการอําว่าได้เป็นกรมการปกครองไผ่ลองมันกึ้มนะคะไผ่ DSI นะคะย่อก็หลายๆฝ่ายโฮมมือกันตอนตะที่ปืนผ่าไว้ว่าเตกวัดล่าง8ลองก้นอันเฮ็ดการผิดปักเปิงหมายมีอันเฮ็ดวัดไว้อันป้อมกันนั่นสวมสิทธิ์กันนั่นในนั่นค่ะอ๋อเฮ็ดสังหารถูกดีและเฮ็ดได้ย้อนเปว่าเปิ้นก็เลยแจ้งตั้งข้อมูลออนไลน์มาในค่ะติเอาวันที่1เดือนติเอาวันที่1เดือน1 2555ปากไป68ต่อบ่ถึงวันที่ต่อบ่ถึงเดือน5 2555ปากไป69ในมีอมุคดีตั้งออนไลน์นําเตอร์หรือเส 427,000 เหงลองในค่ะเนาะยอก็มีลองรู้ซุ่มกว่า 31,000 เหง3ปากล้านวัตต์ในนั่นค่ะยอก็
điện phí lòng kênh call center york

กันหนึ่งออนไลน์จิมเจไนก็ติเจอลองกว่าเอาหยอกเรียนเอาปืนข้อมูลกุนวัดไหวจิมเจไนเหมาเจอเนี่ยมาเฮ็ดให้ตัวสกอเป็นอันปลอมเอาเจอวัดไหวอันปลอมจิมเจหนังไหนค่ะเพิ่นเลยกวาดล่างแปดอย่างหักถอนหักมันนั่นกำเหลียวเนี่ยนะคะก้นจัดซื้ออันมาเฮ็ดวัดไหวสวมซิดทับซิดวัดไหวอันปลอมกันนั่นในนั่นค่ะเดี๋ยวเอามือไปเลื่อนสามปนมานั่นเปิ่นก็ตัดแปดดีพระนครศรีอยุธยาในนั่นค่ะที่ยอบไรในค่ะเจ้านาตีในนั่นค่ะเหตุการณ์ออกวัดไวปันปืนในค่ะก้นอันอัมมีวัดไวนั่นออกวัดไวปันอันปืนปลอมนั่นอยู่2ปาก14ก่อในนั่นค่ะก็ที่ยอบไรเจ้านาตีเขาสิคึงปองให้สร้างกว่าเยอะก็ตัดหมอกเวียงแหงเกี้ยงลาวจําเจ้าในก็ในค่ะเปิ้นก็สืบมาเทที่ยอบไรเจ้านาตี10ก่อในค่ะก้นเฮือนแทง3ก่อในค่ะโฮมกันเฮ็ดปันวัดไวสมจืบเฮ็ดวัดไวคนไทยปั่นนั่นในนั่นค่ะเนาะเดี๋ยวก็ยังติมีเที่ยงเลยค่ะการตัดแปดลองบัญชีมาในโจกา3เดือนแรกของปี2565ปากไป68อิดอ่อนนั่นกล้วยเนี่ยค่ะภายดัง DE หน่วยงานอันเกี่ยวข้องอันกับสืบกันนั่นเฮที่ยอบไล่บัญชีมาไล่นำเตอร์หรือเซ 135,000 หิงบัญชีไหนค่ะเดี๋ยวก็ที่ยอบไล่เจ้าของบัญชีนำบนหรือเซเกาปากก่อในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งชื่อในถูกดีไล่ฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะก็เพิ่นนั้นเลยเปิ้นก็เตกด7กดทัด3ลองจ้อมกันเนี่ยค่ะตรวจสอบขยายผลเนี่ยก็เอาแปดเงินตองนั่นในนั่นค่ะเนาะในก็เปิ้นเดียวใจ AI ตี้ยอบในค่ะคนอันเฮ็ดวัดไว้อันป้อมในค่ะ DSI เจ้าหน้าที่เขาก็ติเพียวมวยแปดลองก้นอันเฮ็ดโนมินีโนมินีอันว่านั่นเหมือนหนังว่าเขาคาใครเฮือดในเลยเขามีวัดไว้คนไทยเขาก็กระจ่างเปิ้นซื้อในเปิ้นห้องโนมินีอันนี้เปิ้นก็ติตี้ยอบในค่ะผู้เลยเพลกว่าจ้างเปิ้นเฮ็ดเปิดเสียงขายตั้งขายผู้เลยกะจ้างเปิ้นซื้อตีลิ้นซื้อเฮือนซื้อเย่เฮในค่ะเลยลองตั้งเสื้อในมันเป็นบนห้องวันโนมินีในค่ะพิษปักเปิงหมายมีในค่ะพี่น้องคนไตเฮาเขากูก็ตั้งสิ่งค่ะสั่งเสื้อพี่น้องเฮาเขาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเย่ในนั่นก็คึงปองให้สร้างกว่าลิลี่ในค่ะลองซื้อออนไลน์กว่าในย่ำพ่องทะเลเฮาก็เฮ็ดเฮือนเอ้ยจังนั้นจังไหนบ่เปิ้นกดแจ็ดกดทัดมาบ่เปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นกดแจ็ดกดทัดในบ่อําว่าหันเลยลองว่าอําทุกแม่นในจึงเปิ้นเตเอาเฮิรนตีลินเฮาค่ะกว่าหมดค่ะก็นั้นพี่น้องเขาอย่าไปสำแมนปนตีแหนเพียวอย่าไปกล้าแหนเพียวในนั่นค่ะมออยู่มอกินกันในนั่นค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็ค่ะนะก้อยกับหมังก็ก็ว่าเขามีโพสไทยรู้เขามีเมทไทยรู้อันนี้ก็อําว่ากันจังไหนค่ะเนาะก้อยกับซึ่งหือกอลีฟังอยู่ฟังกินมออยู่มอกินนั่นเดลิเตอร์หรือเซเปิลค่ะคนมีเปิ้นอําป้อใกล้สำแมนก็หือค่ะเนาะคนอันมีไอ้คนยามมีมันอาลมันนำแห้งเนี่ยในค่ะเนาะในก็หลูเลยฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาลงตั้งเจอในนั่นในค่ะเนาะหรือเลยมออยู่มอกินกันค่ะเขากว่ากูแย่มากในการทำเดี๋ยวว่าอําพันปืนมาปืนเผาลาดลู่เนี่ยไปว่าขนาดอันนี้ป้อปืนเอาเต้ๆในปืนเอาเต้ในปืนเอากว่ายิดเป็ดกว่ากำเหลียวเย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเชื่อในในค่ะเนาะเป็นกดตีกดจัดกดทัดด้วยในค่ะย่อก็ย่ำพองแต่เหลียวค่ะเนาะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเป็นล่วงปืนตีกดทัดในค่ะลองวัดลองไว้ลองก้นเหตุการณ์อยู่อเมนตีในค่ะเหตุการณ์อเมนจอมนายจางเหตุการณ์พิษปักเปิงไม่มีเฮาฟังอยู่ฟังกินกันจอมค่ะย่อก็จู่ตุ่มกันไว้เป็นหมู่เป็นจุ้มเจ็มเจ้าในเฮ็ดให้เปิ้นก่อการให้เจ็มเจ้าในก็เปิ้นกดตียอบกว่ากำเหลียวในนั่นค่ะมาฝากฟังไว้ปันป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะเนาะอันไหนมันลำลองเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาไม่เจอตอนแต่พ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเตะๆวาวาในนั่นค่ะอย่ากดแชงลองนึกในการหยอกเล่นกันน้ําพองตะเหลวตั้งเซดอนเก้งใหม่นี่ก็ไล่ป่นมานั่นเปิ้นก็ตี้ยอบกว่าไล่เจ้าก้นเขเขานะคะมันสิมีตังมาว่าฮับเหตุการณ์ง่ายๆนี่ค่ะฮับเหตุการณ์ง่ายเหตุการณ์แม่วานเหตุการณ์ขับรถขับกาเหตุการณ์อีหยังก็ได้ก็แม่เปิ้นว่าฮับการฮับเหตุการณ์ไม่ว่าเงินเดือนไล่ลีในค่ะมันก็ฮับเหตุการณ์งานเสริมเหตุการณ์ออนไลน์จําเช่นไหนค่ะเผื่อว่าเฮ็ดนั้นอย่าเขาก็กดสมัครเผื่อว่าก้นตั้งเกี้ยงใหม่ในเขาก็สมัครเหี่ยวในก็ก้นอันก้นอันสีหาก้อนนั้นก็ปิกพักดูเป็ดเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขามาเหตุการณ์เป็นเมวานเออเฮียงไหนไหนเผื่อว่าเหตุนั้นเนี่ยในปีพักดูเป็ดขังไว้เป็นหกชั่วโมงค่ะนะย้อนเปิดสั่งหลักขังไว้เหี่ยวก็เอาฟงสูมาเลยเห็นไหนคะเหี่ยวก็หมายเก่าพาสเวิร์ดสูเป็นอีสังเจ้าไหนคะเนาะเยี่ยวก็มากก็แบบหมายเอกหมายเยี่ยงเงินสูเป็นอีหังเจ้าไหนคะเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าไหนเยี่ยวไหนก็เปิ้นก็เตให้ก้นอันหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์ก้นจะเพี้ยนเขาก้นหยอกเลียนก้นมิชาชีพเพราะนั้นเปิ้นก็เตโอนเงินมาโอนเงินมาป้าป่วนในห้าหมื่นเปิ้นก็เตแจ้วค่ะสักกันนะเปิ้นเตหลอกเงือดเฮาค่ะกว่าว่าเหตุการณ์หับเหตุการณ์ในเผื่อว่ากว่าเยาในก็เปิ้นก็ขังเข้าไว้ในนั้นเสียใจเปิ้นโอนเงินผ่านบัญชีเขาค่ะรวยร้องเข้าขำเตรียมเจอนั่นน่ะเนาะเผื่อเปลี่ยนเส้นนั้นมาโอนโอนกับโอนมาโอนกับโอนมาอย่างโอนมันปิกไปอะไรเดี๋ยวเลยกระทอนที่เย่เงินเผื่อกระทอนที่เย่เงินในมันก็ลาดว่า
เข้าย่าจังนั้นจังไหนในเจ้าหน้าที่เขาก็ตีนยอบกว่าไรจังไหนคะนะก็นั้นย่ำพ่องแต่เหลวในที่หาการอีสังก็ย่าหลู่เลยฟังไว้อันเป็นลานว่ามาชู้กันในหรืออย่าเบ้หรือได้ฟังกันไว้เต็มเต้หันในค่ะเยอะก็อ่ำมีอาการอีทางการเววันขึ้นสองสามสี่ห้าหมื่นขึ้นกว่าหรือเสียว่าอยู่มาเป็นสิบเศร้าปีจังนั้นค่ะเนาะลองตั้งอันไหนหรือได้ฟังไว้เหตุการณ์ง่ายๆเหตุการณ์เสื่อมเมื่อเหตุการณ์ง่ายๆเหตุการณ์อยู่ในคอมพิวเตอร์เฮดเก้ในก็หรือได้ฟังกันไว้เงื่อนเหลือนเลยน้ำก้อยกาวมังล็อกมังอันมาในเข้าขาเปลี่ยนขาเจอเปิ้นตุกเนี่ยล็อกไลน์เปิ้นเปิดบัญชีมาเปิ้นนี้ยาตัวตามตั้งพิษแทงจังไหนค่ะอันนี้เป็นตั้งเก้งใหม่ค่ะนะหลายๆตีก็ยังมีแทงตั้งน้ำเคเขาอันว่านั้นก้นต่างจึงเมืองมาเหตุการณ์ตั้งเมืองจึงไทยในน้ำเนี่ยนั่งเก้งใหม่ในเลยว่ากากูตีกูตั้งก็ความเคก็หลู่เลยมอค่ะเนาะเยอะก็ความมันก็หลู่เลยมีป้าในค่ะเนาะมันก็น้ำปะเลิศปะเทอค่ะในตั้งเมืองไทยในค่ะเนาะก็ตั้งไหลก็เพราะเป็นเงปี่เยจูกันหมดอ่ะในค่ะเนาะอันนี้ก็หลู่ไล่ฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นค่ะเนาะกูสามแซนเปิงในนั่นค่ะเย้าก็เคยฮู้ว่าอย่าไปเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มียังตึกมีทางว่าฮับเอาล้วนซูมาเฮ็ดมันวัดว่าเออฮับห้องบันล้วนซูมาอยู่เออเฮ็ดปันเช่นนั้นเช่นไหนเอออันนี้ผิดปักเปิงใหม่มีปักเปิงหูในค่ะเนาะเย้าก็เปลี่ยนหน้าขายทีลิ้นขายเอียงเสียมว่าผิดปักเปิงเหมือนกันอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะฮู้ไว้เคียนเสียไว้ฮู้ค่ะเนาะมันก็ว่าเฮาเฮ็ดมาเป็นกะเฮยย่ําเป็นหังอันนี้ก็อยู่ที่สู่เจ้าค่ะก้อยกะว่าแค่ละด้วยว่าวันมึงมีหูมีตาเนี่ยนั่นค่ะเยอะก็กับปานขึ้นกับตะเหลวนั่นมันเอาง่ายเงียบเนี่ยในค่ะเนาะกว่าว่าสื่อโซเชียลมีเดียนั่นมันเข้าถึงง่ายๆเยอะก็เอาง่ายๆนั่นติค่ะพี่น้องเขาฟังไว้ปั่นกันจ้อมในค่ะเนาะหรือใจทอมได้เพียงกว่ามันถูกใจกันก่อนค่ะ

0: อ๋อค่ะถอมเพียงกว่ามานูถูกใจกว่าหนึ่งโหเนี่ยนั่นค่ะกำเนิดก็มาถอมด้วยเทียงเลยค่ะอันเคยหางเฮียนมาฝากตอนทุ่ถึงพี่น้องเขาก็8-90ปะถองจึงไทยหลายๆตีแต่มีฝนฝนร่มๆมาเฮ็บตกเมื่อวานนี่ก็ตั้งเมืองฟางเนี่ยนำเฮียงเตือนนะคะตัวข้าวเฮียงเนี่ยเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็พี่น้องเขาเขาขาฝากฟังไว้ปันกูก็นั่นใครหนังหือมันพอดีมีลองดูซุ่มกันนั่นเนี่ยค่ะใครฝากตอนทุ่ถึงพี่น้องเขาจึงหนังในตี้ๆวาวายเย้าเนี่ยนั่นค่ะพเมื่อในกอที่เอามาเที่ยงในนั่นค่ะเอามาฝากตัวนจุดถึงปอมเมพี่น้องเขาใครถอมอีสังเที่ยงลาเนี่ยข้าเจอหาอปุ่มบันพี่น้องเขาอยู่ใกล้กาวาใกล้กาวาไปหันอันเก็บไว้ในไปหันอ่ะตีให้จึงฮือลีตีใครเอามาปันพี่น้องเขาอยู่ขนาดใกล้กับอปุ่มเมื่อในหาไปหันไปจ้างเอามาใครนี่ปันปอมเมปีๆน้องๆเขาเขานี่ติฮิตจึงหือลีละในเมื่อนั้นก็ไข่อปุ่มพิบๆเน็ดๆเข้ายามก็จําเต็มมวดจังนั้นค่ะเนาะเออนั่นน่ะติฮิหือลีกลมฮู้นี่ค่ะนะตอนตาคาได้ก็ไข่คัดเจอเอามาตอแต่แค่นี้ฝากตัวจุถึงพี่น้องเขาตั้งน้ําตั้งหลายอยู่ปั่นเข้ายามคาหาอิดอ่อนนึงค่ะเนาะแต่เหลียวในถอมด้วยเพียงความกันก่อนในนั้นค่ะเพียงความจะถึงมึงปั่นอันติเป็นใจใสใจแสแสงอันเป็นใจพร้อมแสงเมืองห้องไว้ในมันมีค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมันมีไว้อันใดเว้ยถอมติอันปลักในค่ะ
1: ก็ยังดูว่าคุกจะได้หมดเต็มฟอนคุกใจมู้เนี่ยข้าวดีมูลจะเป็นพี่น้องเขาก็มันหอมสิว่าจะถึงมือปั้นในการเนาะ

จอถึงเมืองปั่นคาเมื่อกี้พี่น้องขอย้อนมาใจพร้อมเสียงเมืองห้องหามหันขนาดย้อนน้อมอย่านำค่ะก็ได้เป็นความอันเป็นใจเสียงจนฟ้าห้องอันปลักไว้ตั้งอ่องที่ค่ำเลยค่ะเนาะฝากถึงกันนะคะบอกว่าย้อนพิงความมาปึงให้พี่น้องเขาเตรียมมันจื้อความให้ถูกแม่นย่อจื้อก้นห้องมันจอมเนี่ยค่ะนะว่าประวัติความหูในเอือเนี่ยมันมังปอกมาจื้อความมันเหมือนกันขำซิบก็เร็วในหลายตัวอย่างมันขำซิบก็เร็วในใจสายเมาก็มีใจอย่างก็เสียนจึงอันวางก็มีมันมีนำค่ะก็วันนั้นพี่น้องเขาก็เตรียมประชุมความมันเฮียก็เตรียมประชุมคนห้องมันเนี่ยค่ะเนาะผมจะไปย้อนความใจใส่เมาค่ะนาอีนาปีอันนำปัดหางเออเนี่ยค่ะหนึ่งแค่ถามหันเนี่ยค่ะนี่ก็เนี่ยจอดเนี่ยเจนเห็นไหมค่ะนะพี่น้องเขาค่ะย้อนความมันศูนย์สองสองอันที่ศูนย์สองสองนาอีนำปัดหกความหูเลยในของเขาว่ามันหนำใจเป็นแคสเซ็ตมันใจเป็นคาสเซ็ตแล้วขนาดน้อยพี่น้องเขามันเป็นแอมพีทรีมันก็ได้เตรียมจื้อความมันเห็นนั่นกุ้ยในนั่นค่ะหยาบไว้ค่ะพี่น้องเขามังก้อนในก็มันก็มีจอดมีเจขนาดนะมังก้อนก็ว่ายังก็มันว่าอยู่ที่โฮลอยลงมาหันน้องแต่เวียงก็มาถูกเจริญว่าเงินเนี่ยข้าก็กัดด้วยจื้อความมันว่าหื้อในเลยห้องถูกปะอ่ะมักค่ะคือเนี่ยผู้ตัวติดต้องเลยจือความมันนั่นนี่ค่ะเนาะว่าหาแคปเพ่งความเนี่ยมันก็หาหยาบเนี่ยนี่ค่ะนะย้อนเปิดสั่งนะมันติเลเตียมมาจือความมันนั่นเห็นไหนมันหายหยาบไว้พี่น้องค่ะมันก็ย้อนว่าอันว่าย้อนความมันว่าผัดยันขึ้นผัดยันอย่างก็ชาวปีไปอําต้นยินเลยหั่งคอนว่างเนี่ยอารู้ความอีหยังเท่าไหร่ต่อถึงแต่เร็วเขาก็ไปตั้วว่ามันจือความว่าหือมันก็ว่าบ่ถึงบอกเป้าความกี่ดังขึ้นควายกันอันว่าเงินเนี่ยมันเป็นจังไหนคะเนาะนี่ก็ติเป็นฉะนั้นค่ะก็ย้อนน้อมใหญ่นําค่ะว่าย้อนเพียงความมากเอาลัดป้าจื้อก้นห้องมันเหจื้อความมันเหในติแค้นตื้อแคมลีเต้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยขอความพี่น้องเขาต้องตักกันเขามาว่าพ่องลาเนี่ยก็ย้อนความใจใส่เมาซานน่ะอันก็ย้อนความใจเมาซานจื้อความว่าเหมือนคำเลินเลี้ยงในค่ะจงติหาหันค่ะหือปิโมคานุติหาก่อนคณะปิโมคานุติหาก่อนคณะพี่น้องเขาเขาค่ะเมื่อกี้มีคนย้อนเพียงความเหมียงเทียงไหนบางอันหามหันเนาะกรรมติเปิดปันคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะเอากําเนิดเฮาค่ะมาตัวอิดอ่อนนึงนะคะอะปุ่มก็หาอําหันพี่น้องเฮาเขาว่าอะปุ่มนี่ก็แว่นตกยุ่มบ่ผู้นี่ก็หาอําหันค่ะพี่น้องเฮาเขาฮีลีล่ะหามหันก็ติหามหันก็เฮาก็มาถ่อมตัวอีหยังนี่อีหยังเลยมันเป็นจังได๋ล่ะนี่น่ะโจเฮาก็มันอําลีค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาตัวเองเนี่ยค่ะอย่าไปกลุ่มใส่เจอเนี่ยนั่นค่ะอันได้เป็นหนึ่งข้อสอนจากหนึ่งอันเนี่ยค่ะนะปืนหูตั้งหันมาฝากตัวจุดถึงกันค่ะสังว่าเฮาหมอแจกเพลลองถูกลองแมนหู้ว่าตัวเฮาถูกแมนอยู่ในจึงอย่าไปกลุ่มใส่ใจเนื้อก้นก็อันลาดว่าเฮาผิดอยู่นั่นเสกัมเนี่ยค่ะลองหยาบเจ้าเก่าก็เจ้าเก่ากล้วยหู้ถึงไล่ลีหรือเสเปิ้นมันอ่ำหู้ถึงก็อย่าไปกลุ่มใส่เจออ่ำลูกกว่าซับแรงเนี่ยให้มันป้อผู้ลองสังเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะลองเต็บตัดเฮานั่นเฮาฮู้ถึงลีดเดอร์เซเปิ้นอยู่ยาวค่ะว่าเฮาอย่าไปใส่ใจเนื้อข้อความถามก้นต่างก็สิหาคอตอบมันอยู่ค่ะนะอําว่าเฮาติมีสัจจะต่อมันตันเลยก็ยาวค่ะสังว่ามันอํายุ่มยําเฮาในจึงอย่าไปกลุ่มใส่ใจสิกว่าลวดให้มันกะลาดให้มันยุ่มยําเนื้อที่เฮาในนั่นค่ะเนาะอําว่าเฮาได้ยินปันตั้งหักมันนําตันแล้วสังว่าก้นก้อนนั้นอําไว้กาขันตั้งหักเฮาในซึงอย่าไปกลุ่มใส่ใจสิสืบหักมันกว่าอยู่เหย่าในค่ะหรือสิก้นต่างก็เขาที่ยุ่มยําเนื้อเฮานั้นเฮาหลู่ไล่หมอยุ่มยําตู่เจ้าเก่านําหรือสิเปิ้นเต้ๆว่าหรือสิเฮาเตกว่าใส่จะจ้อมลองวนถึงหันถึงก้นต่างก้อนนั้นเฮาหลู่ใส่ใจเนื้อลองตู่เฮาขึ้นนํานําหรือสิเปิ้นในค่ะอ้อไปกว่าจ้อมเส้นตั้งตัวเจ้าเก่าใส่ใจจ้อมลองตัวเจ้าเก่าไว้กากันตัวเจ้าเข่าหักตัวเจ้าเก่าก้อยกอลีหรือสีเปิ้นเย่าในนั่นค่ะกับนั้นแลอย่าไปกลุ่มวนจ้อมใส่ใจจ้อมความต่างก้อต่างก้นอันเปิ้นเสเนว่าเฮานั่นอยู่เฮาถูกหรือเลยเฮาฮู้หรือสีเปิ้นว่าเฮาเฮ็ดอีสังอยู่ในนั่นฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นสีสืบไปกว่าจ้อมเส้นตั้งอันที่มันถูกเหมือนจ้อมหนังเฮาขานั่นสืบขึ้นบอกให้สั่งกว่าให้ลีสีออนต้อนสีเก่ากันกูก็กูก้นค่ะสืบมินถอมได้เพียงความอันย้อนกันเข้ามาค่ะขอทำถึงน้ำโค้งอันเปลี่ยนใจหันเรื่องห้องไว้ค่ะ

ค่ะอันคำเจอมีก็ขยย้อนถามเนี่ยค่ะนกแล้วเหลวในฟังกันไว้ค่ะกินหอยจำผังน้ำคงน้ำคงค่ะเนาะมันมีทัศน์หนูคุดแหคุดคำเนี่ยนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันปลาซื้อปีน้องเขาอยู่จำน้ำคงเนี่ยนั่นค่ะเนาะมันก็ถามว่าน้ำเต้งค่ะรู้น้ำเมาลาดไว้ว่าน้ำคงก่อนเนี่ยนั่นค่ะย้อนเปื่อว่ามันไหลมาตั้งเรียนลินตั้งมีห้องซ้อนเซเปิ้นหูว่ามันมีทัศน์กว้างจังไหนคะบางทีเปิ้นก็อ่ำจังเข้ามือกดเจ็ดกดทัดด้วยว่ามันมีห้ามีห้าในก็นั่นแหละเอาที่อันเปิ้นยืนยันไว้ในก่อนเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมีหนึ่งอย่าไปพุ่งเอาซองนะคะเอาอันในให้รอดก่อนในคานอมังก็ในเพราะขันละตีนั่นธรรมะถามตีนั่นเพราะว่าผลเดือดตกเกี้ยงไหมร่างแก้งเข้าดองตกพี่น้องเขาก็ถ่อมติดข่าวเงาค่ะวันว่าลามขาดอันลามขาดในบันว่าตั้งเกี้ยงใหม่บางปอกมาติดตกนำในบางทีที่เข้าอยู่ดำตกบางทีก็ติดตกนำซึ่งในคันนี้พี่น้องเขาค่ะดองปองใจค่ะเมื่อว่าในมาหูคำมาเกามองเลยค่ะเนาะฝนก็พลล้มๆก็ตกลงมาเนี่ยค่ะหลายๆพื้นที่กำเร็วเนี่ยค่ะก็นั้นพี่น้องเขามีโฟงมีอินเทอร์เน็ตในเจอเฮอร์มันถูกแมนค่ะอ่ำใจว่าหมางเกื้อให้ประทามเพื่อนทิ๊กอันไหนเฮียงค่ะจ่องปนเดมาปันเฮาค่ะเฮาสิเฮ็ดการอีหยังไรค่ะเปิ้นเฮ็ดเนี่ยเสิร์ชด้วยค่ะมีอินเทอร์เน็ตมีโฟงเลยนะคะอันนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาฝนฟ้าอากาศเนี่ยก็เข้ากะค่ะเตรียมมาทำด้วยข่าวว่าฝนลมจะไหนคะเนาะปกติออกมาปันอยู่วันไหนเจตวันไหนเมื่อไหนตั้งนานเท่ากันที่ออกมาปันอ่ำนั้นก็ในฟงปีน้องเขานั้นมันเต็มมีไว้ว่าสภาพอากาศเขากับนิกด้วยข่าวในผลในตัวกระหือเรื่องใหม่ลมใหม่เต็มมีกระหือมันเต็มมีผลในตัวหมอกหลายเปอร์เซ็นต์มันเต็มมีไว้ค่ะเจอเฮามันมีพรดีค่ะอ่ำจะว่ามีฟงเยาเฮมันก็ซื้ออย่างออกใหม่ก็ซื้อหมดค่ะไอพุง iPad 15 Pro Max 17 Pro Max แต่เหลือในที่ซื้ออย่างแทงความหัวซื้อใจเอาสี่เฮงไงคะเนี่ยซื้ออย่างห้าหกหมื่นเนาะกำนันเจอมันตื่นมีไว้ในนั้นค่ะมันมีไว้ในฟงเขาขาว่าฝนในตัวค่ะลมตั้งเขาเด็ดเป็นเจิงเฮอมันเด็ดลาดไว้เห็นไหมค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาเนี่ยฝนลมๆค่ะเนาะโยก็เกี่ยวกับเลยลองแทงถามแทงว่าอียังแทงอันถามเนี่ยมียังใกล้ถามแทงอยู่ลีก็เย็นบนเสื้อใจอยู่แต่เซคายิ่งอยู่ลีกินวานอยู่ค่ะพี่น้องเขาเขาตุ้ยข่าวเงากันจอมในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะซึ่งคือกอลีค่ะพี่น้องเขาขอนั่นฟังกันไว้ในค่ะเนาะรู้รวมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีข่าวเงาฟิงฟ้าละสีผลล้มๆตัวเลยในฟงตัวเลยในอินเทอร์เน็ตนะคะเสิร์ชเขาก็ตัวในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในลำลองหรือเซเปิลในค่ะเนาะย่อก็ฝากฟังให้ปันว่าให้ฟังอยู่ฟังกินกันค่ะย่ำพองตะเหลวนั่นเจ้าหน้าตีหลายๆองตีหลายๆปืนตีกูวันกูเมืองกูอึ่งกูตึงปืนตีเขากดจัดกดทัดด้วยลองกวนอันเหตุการณ์พิษปักเบิงไม่มีเหตุการณ์อันแมนตีแมนตั้งวัดไว้อ่ำเต็มชนอ่ำมีวัดอ่ำมีไว้จำเจ้าในค่ะฝากฟังไว้ปันกูก็กูกวนตั้งวัดตั้งเสียงค่ะถามว่าตีเข้าในตรงปืนตีมาอ่ำจังล่ามขาดเลยค่ะความนั้นฟังอยู่ฟังกินกันค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันเจ้าไหนเยอะค่ะผัดยันปอยไม่พี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาพบมาทุบจอมกันเพียงความอันย้อนมาเปิดอ่ำตั้นขึ้นย้อนน้อมเหยียดน้ำก็เปิดข้าวยามาค่ะมันจำเต็มหมดสิ่งเยอะในค่ะอ๋อเขาค่ะก็อยู่เป็นอุ้ยก้อยเสียจอมกันที่ในเลิศในมันจะเป็นวันเกิดห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เขาค่ะขอบคุณ55ปีเต็มเลยค่ะถึงมาวันที่14เลิศหากูปีปีเตเป็นวันเกิดวันขอบคุณห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เขาค่ะที่ในในค่ะปีในเข้าสู่55ปีในค่ะนี่ก็ออกมาฝากตัวจุดถึงกันเขาก็จะจัดเทศลองหลู่ต้านอย่านำความเตากันในตอนเจ้าในค่ะน้อยพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็หลู่ปันก้นอันสิ่งอสักใส่ใจกว่าหลู่ปันให้ดีอยู่ด้านเศร้าค่ะหรืออยู่ง่ายลมเจอในนั่นค่ะซึ่งหนังในกูปีปีในนั่นค่ะอ๋อก้นอันมาให้การที่ในก็สืบก้อก้นสืบก้นกว่าซีก้นอันลู่หายตายกว่าก็มีในนั่นก้นอันตึกอยู่ก็ตึกมีในนั่นค่ะก้นอันตึกติดออกการกว่าก็ตึกมีอย่างนั้นแหละนี่ก็ขอบคุณ55ปีเต็มเนื้อวันที่14เลือนหาในในนั่นค่ะวันที่13จะเป็นวันฤกษ์คณะพี่น้องเขาเป็นวันฤกษ์ก็เพราะว่าเป็นวันพืชมงคลเนี่ยค่ะเป็นวันพืชมงคลเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันอันเปิ้นลำลองตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นก็จะมีจื้อพันหมักข้าวเต้านำไว้ให้เปิ้นก็หวานตั้งท้องสนามหลวงให้เปิ้นก็จะมีรองตักนายมีโวพะโคเนี่ยค่ะเนาะ2ต้นเนี่ยค่ะ2โตที่เรียกว่าคืออะไรความอันดีรัดในห้องในหอในค่ะก็ปมแคมอลัดในค่ะเนาะยังก็เตมีไผ่ลองตักนายกันได้มากว่าปีในนำติเขานำเขาเตเป็นซึ่งคือกาคันเตกาห้าเตเอห้าเจมซึ่งหนังในมันก็เตมีมาผลในตุกน้ำห้าอาการกาการขายเตเป็นหือพองในมันก็เตเป็นซึ่งในค่ะในวันที่13มันจำดีถึงในค่ะเนาะนี่ก็เป็นวันฤกษ์ในค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในก็เป็นวันอันดีน้ำมันกาขันน้ำมันกูเซียนเซียนลดย่อมลงมา 0.85 สตางค์ในค่ะ1ลิตรใน 0.85 สตางค์อ่ำถึง1วัตต์ด้วยการลดย่อมลงมาก็บ่ใส่น้ำก็ลดย่อมก็จะเรียกว่ากึ่งกาขันมันอยู่ในนั่นค่ะเนาะลองดังซะในน้ำมันก่อนเพราะหายยาเปี้ยวเขารายงานรวมเจออ่ำทุกข์เหมือนกูปอกเหี้ยวในนั่นค่ะด้วยการลองหากินนึ่งจ้องได้ก็อ่ำไปขึ้นกามันตึกเหมือนเก่า
กูลองกูอันได้ขึ้นกลางมันเดียวค่ะนี่ก็ฝากฟังให้ปันเฮอแป้งกินแป้งใจกันจอมไหนนั่นค่ะตอนดาวันมื้อในเขายิ่งหมูขาวนวลผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนจังขึ้นมาโฮมมาทุบจอมกันเที่ยงยันสู้ปันกูก็กูก้นให้ก้าวของใครมานให้การขึ้นใหญ่เตื้อต้อนค่ะเหมือนสงค่ะ

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
8: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลร่วมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
9: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซิริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
4: พบว่า
2: เนาะซง
5: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: จังหวัดจิ้มไหมออกโคโลเชตาเวงอาคุ้มมียาติผาอามีไฟป่ามุกคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผายอกเอกาตัวออโปงาคือติแกงยิมาละเซจ้าดะและกาดะกยาวือแม่แฮปเปอร์แฮกคอลัวมีตุเชเวติผาถะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิ้มไหมออกโคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปีแผวิโยงาคือจังหวัดจิ้มไหมออกโคโลแลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิออนเนียวฮาติผาโตลาปุวิโยฮาปาสเตยี่เตฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตยี่งาฮาปานี่ฮิงาฮาโคจกอคออนเนียวยาเชเวออกโคโลเตจิลิลิอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยอากาจะตีจังเหมือนจะคือเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยแม่อ๋อเนี่ยยาเชอคโลโนฮืออามีข้อตุคือเวลาก็แลมีวิโอเลี้ยวข้ากฎไม่แต่ตาวิข้าสนโนฮือถ้าอายุติไกตุโยเจงาฮือจิ้มไหมวิโอคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาหัวกิตัวอโปโนฮือถ้าฮะเลี้ยวทุระเชเวลแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มไหมเพวิโยแม่งาคือจาวาจิ้งใหม่ออกข้อต่อกือออกตีออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซนี่สอขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย
8: ชวิตคือหมอคือยาแก้เชื้อดีออกข้อชิลแล้วหุ่นก็ต้องเกี่ยวออกตีจังหวะที่นี้เอ็นนบะเต็งที่อ้อหาสุขภาพที่เราเฮเต็งเลเล้งหลอกเอาพ่อออกยาแก้เชื้อได้นานดีและได้ชิ้นนานเล่นถือไปออกยาที่นายใช้ต่อแล้วก็นายชาติยาได้ยินดีเลยและหูคอก็ชีวิตและยาและหู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
2: ็สปสชแล้วจะอยากขอลาเวจะได้รู้เผ่เวทาว่าสิปีเวเด็กคนเล่มีฮับปัตเล่อกูฮับปากากะบัตรกาตาเวเต้มุชาวาสิปีเวย่าหูมาโอฮับปากโคเวเต้ผาเต้ขอคาเจจะหาซาเผ่เวอยู่ย่าเอ็กขอฮับปัตเล่นี่ขอคากะมาเป้ไก่ปุ้ยเวอันาเผ่วิชอเต้มูอุตส่าอันาซัดสิเวอันานี่มาสิอันาอุนุเน่ขออุตส่าอันาอุลาสิอันามาเรียอันาอุตชอเวอันาอาศะขอจงาขอโคเวเต้ผาอุนุเน่ลูเวชออสุจอตุกามาลาเวชอทารัสเมียเผยวิชอ HIV อันนาชอติฮักกิลุคุตาวิชอเตผอปูเผยวิโยขอจ้าแลนันนี่คือไซดัวสปสชเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตเชนใหม่นะบะศูนย์งาเซนี่ฮีงาเซงางาโอโคกะสู้ต่อพ่อเวนะบะเตขอศูนย์ศูนย์และนี่มาสืออันนาพ่อเวเตเซนี่เซยาเอเตเลชมอเตียเลอปูโย

တေကလေးလေးကဂျာမဲဒေါ်မဲဇုမဲကာမဲဟာလေဒေါ်ဆာချေလေးနာချူရီချက်ကအော်ချော်ရပ်ပီပါကေချေဝိထပါတော့ငါဟူတေကလေးလေးကဂျာဝီဒေါ်ဝီချေဝီဇော်ဝီတေချီလေးလေးဖော့ကအာယီတေလဲအော်အရှူယော့တူယော့ရဲကာချေဆာချော့ဆာပွတူအော်ပိုခဒက်ညဟာဆာဒါကိစစ်မဲအော်လောကောချေဆာချော့ဆာပွဝီအော်ချေတေဖာแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิลอกโอเลอาชิยอตูกะจาเลกะติอยู่เวเตคาเจติจอวิจิแมจราปะตองะฮึราหุยะติกะเลเลกะเลชุริจะแลออเจ้ายะปิปากะเชวิทะปะตอเชสะจอสะปุตุออโปอาชิยอตูทะคะเดหะสาดะกะเสและยันนี่แลชุริซอขะโลสปึงานีกาวิโยนาลีออยาออเนียวฮักกะปูไกเวไวจาติคือติดอกกะสปึงานีกอกาวลอแมเลียกะกัวงาฮาปามีฮาปาออโคโลกะเลียลุลาเกฮิดอกกะเลียยีฮาปาซึฮีนีกอกาวลอแมยานีแลมูนีแทวิโยมูนีกอวิชออีมูนีกอวิโยและจะขอกานีฮีนีชะขอขอมขออิมขอแผ่วินาลีจะขอป่าเตียลีลีกาอิมเคลีเอาเก้าซาดาปีแม่เชซาจอซาปีเฮกอยันนี่กะงาคือรายการอบูดะจากะนี่พอติแกเสพพอลมาลีติแกต่อไปเชเวอลอติพอแหลงาคือราหุยากากาลามอเจ้าเววิทยุเรดิโอพอAM ที่ฮิวออฮาสชิคอกิโรเฮิร์สตีไลพองาฮือละหูคอไรกาโอโบดาจาต่อไกเชวิโยมปื้อต้าเลยกันยิ่งพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติต่อไกเชวิโยปื้อต้าเลยกะเสพอติพอลโกเลจูจาวิโอคอลุติ๊กต็อกเป่ากะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยวิโอเนียลาหุยติภารูลาเลกากากามอวิทยาทากดไลค์กดแชร์ติและออกาปิดักไกแพวิโยอาเมฮาขาพ่อขาพ่อมุยลาเลสาตาบตาลาแพวิโยและลิลิควายติภาหลอนากาวิโลโกกะโทรศัพท์นับบะแม่เลี้ยงอะหือข้อต่อคือบอยอคอลุเวนับบะแม่แพวิโย0532760007ศูนย์ง่าแซ่ยี่สิขอศูนย์ศูนย์สิโทรศัพท์นำบัตรชีวิตาติลูลาและเรียต่อสาฟืดดัตเวอโลจอวิมาโกเรียหลีคอยติผ่านหลอนากาวิลโกกะโทรศัพท์ติกาลาเพวิโยเรียงาฮุราฮุยายิมาฮาเวนามาบุเวเรียหลีคอยติผ่านจอวิลโกกะโทรศัพท์นำบัตร0532760007ศูนย์ง่าแซ่ยี่สิขอศูนย์สูสีโทรศัพท์นับชีวิตาติลุลาเพวิโยและยันยิ้มลอกวิโยยากะยูเวลาตาเวซาตาโอโรติผาไลโลยูเวลาตาวิโยฮาวิโยวิโยเนลาหุยาติเผาอาเมฮาวิโยยาโปทงะฮือจิไมวิเลจิไมวิชาเมฮาติอัพลิลิกามุยิจอลาปุวิเลอเลมือขอพ่อวิแม่เลมาสมแม่แม่ไอพ่อมาโกลีมือฟาพ่อไข่ไก่นาเลยากะจิไมวิโยขอรู้อาเมฮาทาลีอัพเมืองเพื่อสันไซพ่ออ้าลมุยีลาเวมุหอมุยีลาเวมุหอมาจ้าจ้าอยากขโมยคะแนนแล้วแม่เลี้ยแม่ฮะแหละยันยิ่งก็ไอ้แกปาลีนี่มากระซัดจ้าเลยอยากขโมยชัดสุดจ้าเข้ามาเลยจะขอวิออย่างาคือไทยมีก็ขอลูกกาซูเปอร์เอลนิโยเพวิเจเลี้ยหอจัดสุดจ้าเวติขอนะเลี้ยแกก็มุยีลาละก็แล้วหอวิอซาเลยจะเลยเคลาวิอยากขโมยชัดเลยละก็กระสุดจ้าวิโยนะเลี้ยแกก็ยันยิ่งเวติยาท่าเลี้ยแม่ฮะวิออย่างาคือราหุยากลาเวมุยีลาเจ้าแม่เจมุยีเราแม่อลูกติยีจาเลจุยจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อกาอยู่คือฉันแต่ยีกาวิชกากว่าวิคัสเลแตะแตะกาลาเวกมาอาเมฮากากติปีลาวิคัสนาลิมุยีลาตุโยเจก็ลาเลเรานะกาเตลามุยีชะได้ปื้อแหลมาปื้อเหแม่มุงกูเวมุหอมุยีลูติดีแพวิโยนาเลเฮกวาติชินิคากายเจเลยันยอฮีนีเลซอกกอนีติชินียาคามุยีมาจาวิชอยันจิแมเลฮีฮาปาสฮีนีชอคอลโลงาฮือไทมุเหมียวนาติตอพอจี้ให้จี้ใหม่
ลีแม่ไอพ่อแม่ฮอซอพ่อคักไกกะมุยมากกวีแม่เฮกงาฮือราฮุยากะซาตาฟือราวีมาฮิแตพ่อกะลาจาเจเนี่ยจีให้พ่อกะลาจาลอแม่เลแม่ไอพ่อกะลาวีเจเลียเมฮะแม่ไอพ่อกะมุยลาจาจิแม่อบูจาเลงาฮือราฮุยาติดต่อป้าพ่อนะ

เทวิกาออกจะเจเวสาตาฟูตาลาเวออกบูจาลีเมไอพอกาลามาจาจิเลียเมฮาเลยกอ Facebook Facebook ไลฟ์สดพอนาเชเวกาเลยฟูตาลาเพวิโยลีมุยีลาเวไขไกเวนาเมฮาวิออยาเฉพาะวิออลอกาอุปอวิลาหุยัตถะฟูปีเพวิโยลีสาตาลีอุปอวิออลอกาลีเฉพาะโลเวงาหุลาหุยัตถะสาตาติภะฟูลาเพวิโยเฮกอนิเวตยัตถะเลยยะนี้กาตาเลกาลีติชินิงาฮาปามิฮาปาวิออยาเฉาะคโลงาฮือไทมิงกอคโลมุงกูเวมุฮอมุยิลูลูลาตุโยแตกโกวิโยออลอปือฮือลาตุเวแลเนฮือไทมุหมียวนาติต่อพ่อจิแมยะกวอกูแฮแลฝาโกเวนาลียะญิงาฮือไทมุหมียวนาติต่อพ่อขอเชเปเซมุยิเบฮุตาเวลอแมมุยิลามัจจตุเวยะญิจิแมลีจิมายอคโลลีไทมุหมียวนาติต่อพ่อนาจิมายเจมาเฮลีจิไฮจิมายเมฮอซอลาพูลาปาแพรนานลีเมฮอซอพอขังไกกันนะยันจิแม่ลิมุยิลามาจากไอตุเวเลติฮาเวียขอเชเปเซแตกาตาวิเจติกาติติลอกโกเลมุฮอมุยิลูกาติเลวาสกาจีลาตุโยจิแม่ลิแม่ฮอซอจิใหม่ลำพูลำปางจีให้ผายาวนานแพร่สุโขทัยตากพิจิตกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพอขังไกเจนิเวติยาทายานิมุยิมาจากตุลอลิงาคือแทงเหมียวนาติต่อพอกะเคกอเตียเลพายอีสานพ่อกามุยิมาลอแม่เคาะซุปเปอร์เซเจเลติกาติติมุยิลามาจากไอตุโยจิแม่แม่ฮอซอกะไทมิงกอก็จะติดต่อพ่อกาจอลอแม่ออซุปเปอร์เซเจมุยิต่อพ่อเคาะซุปเปอร์เซไทมิงกอฮอติดต่อกะเคาะซุปเปอร์เซเตละกุติพ่อกายานิมุยิเตฮาเวียเคาะซุปเปอร์เซเบฮุตาวิเจเลกุติพ่อกามุยิลาติโยเลเคาะซุปเปอร์เซเบฮุอาวิจิแม่เลออเวียเนลาหุยาจบป้าวๆเวกะซาตาจะเจกะเฟือแพอเลียเมฮะไคไควิกะนะเลชปาวิอลอกาอุปาวิลาหุยัตถะกาฟุปิกาวินะเลเคโกปาวิอลอกาชปาวิงะหุราหุยัตถะกาฟุลาแพอเมเฮโกนิเวติยัตถะเลมุยิชะเลติชินิคะไกเจยะคะแทมเมียวนาติตอพอหุรามาวิอฮาปาสหินิเลกอญอคโลจิเมเลเคโกชะกาอยูเวลาเลลิงะหุราหุยัตติภัทธะแพไกเชวิอเจอยามุชามุยิมกัมหอพอจาดาวิสาตติภะยูเวลาเลจะเกิดสลักลาวิโยแม่ก็จะเลี่ยหาวิอวิอเนี่ยละหุยติพาวอะโลว่าเมฮักกะซาตาลีโอเมบุเวไลโลตะลาวิเลซาตาโอเมบุเวนามาเลี่ยยาสนามที่ละป้องานนาริตาวิลาเลียนิเวอยาแลนามาติจิลีเลี่ยออกฟุยอยาลาวิโลแม่ฮาเลลาลาหุยาโอนามาออกฟุยอเวเฉลฮาเลวิออกจือแพวิโยเลี่ยยะกอนามาเตลิเวียฮีชงาสตาขยะลาวิเจเลนามาอพูนะติจิลิลิขปุยวิจิแมเลนามาอพูฮีชงาสตาก็ยะลาวิเจเลเขกอดาวิสตาหลอยู่นะนามายะลาวิโกอลากะเลนามาตะวิโกอลากะอะคีเวเลนามาตะลากะติจิลิลิพอกาจากาดอวิพอฮือลาวิทัปปะตอคีจาวิโยแมเฮกอจาเลเลติปอเลยิจาวิสตาลุยโยเลฮาวิอวิอเนลาหุยะติพาโอโครงการคนละครึ่งพลัสสกาเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสอฮอลุเชตาวิโครงการโยและเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสกาเลโครงการไทยช่วยไทยอฮอลุเชตาวิโครงการติมาเอกอแพวิเจเฮกอเลียนทาเลสตาติภากาลาปุวิโยลิงาฮือลาหุยะกะลอนาจาวิโยงาฮือรัฐมนตรีกระทรวงกลางคาพ่อสตาติภาปิกาลาวิแลงาฮือมุมียาติภาดอลอวิเคเลเลกูแฮเลลอเต่าจิแมเลอะทมาลอเต่าเลโกโกเลกูแฮเลลอเต่าก็เวชเลงาฮือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตาเลกาเลโครงการคนละครึ่งพลัสสติภาเยกไอตัวออกคาติภาโตเราวิโยเรียกว่าออลล์เรียกโครงการคนละครึ่งพลัสถ้าเรียกออลล์กว่าสาเรียติลอกเปิดติลอกแกน่าแม่กว่าติแกแป้หอยดาเลโกวิลอกชุสะจาเลยกอโครงการคนละครึ่งพลัสเฉาะคอโลแลเซชลาก้าปีตุโยเจอาเชวิออกคอโลแลอาจุยารัฐบาลขอเชเปเซ
ตอลาเลนี่คือเป้ากะออดเซเปเซกะตอวิเจใครจะแลลงทะเบียนไว้แลเรียกง่าฮาปาเมฮาเป้าคอโลนี่ชะงันยอคอโลเรียแอปเป๋าตังออคอโลกะลงทะเบียนวิเจแม่เรียกโคกาโคลาครึ่งปุราชาเยโจวิชอติผาโลโกแอปเป๋าตังจัวเฮโลโกน่าลุยแลกะจะยืนยันรับสิทธิ์วิเจโนฮือเรียกลงทะเบียนจอและแอปเป๋าตังออคอโลมาลุยแลมาจะยืนยันรับสิทธิ์วิโลโกโนฮือมากันแม่โครงการคนละครึ่งพลาสกาอเปียสกับเปแอปเปาตาออคอลุยและเรียกาจะยืนยารับสิทธิ์วิเจอยากค่าเรียกแอปเปาตังมาจอหิบเอชอลโกกาดาวโหลดเวลาเลยกาติตั้งวีนะใครจะละโครงการคนละครึ่งออคอลุติไปกับมาเยจอมาลงทะเบียนเสวิชอติพาแหละกาลงทะเบียนวิโยเรียกอยากค่าเยจอวิชอติพาโลโกแอปเปาตังออคอลุนิชงานยิงงาฮาปาธาเรียกแอปเปาตาลุยและกาจะยืนยารับสิทธิ์วิเจเรียปุระทากาจวักกาลินโนฮือมาจากอยืนยารับสิทธิ์วิโลโกมากาวิแม่เรียกว่าตาลูปีเรียกคดังกูแฮโลเรียกดอลลาร์เวคเรียกอยากลับไปนี่แม่นี่ชงานี่งาฮปาท่าแต่พอเลยเรียลงทะเบียนจลักไอตุโยเจเรียโครงการคนละครึ่งพลัสเรียให้กว่าโครงการคนละครึ่งพลัสชอคอลูกาเรียเตียเวียอหิบะปีลาวิเจอหิบะปีลาวิชอนี่ปุเขติปีลาตุโยเจอลอติปุแลเรียขอฮปาท่าตาวิเจขอฮปาเลสฮปาเรียขอฮาปาลีฮาปาสตินท่าตาเยวิจิแมลีพูลุลาวิโอขอฮาปาทัติฮิบะเจสฮาปาทัติฮิบะเรียกเฮกอเตียเลนิฟุติฟุฮิฮาปาเลโกฮาปาติเปียวิเจเฮกอเตฮาปาเวียติฮิบะลุลาดูโยนะเรียติฮิบะเรียกเฮกอเตฮิบะวิชอเตปอยติเยเผอลาโกโกมาแผเรียโครงการคนละครึ่งพลัสชอคอลูแลเรียตินิวิโอคอลูยอปิลาวิโกลาวิคัสลีนิฮาโกนิฮาเซฮาโกเซฮาเตฮาโกเตฮาเรียววิโอคอลูเจกาเยเวนาโมกาปาจาแอปเปาตังออคอลุผู้บักเกลเลไรเยเวเลียจุยารัฐบาลกือลาเวขอเชเปอร์เซนาลีนี่คือการออดเชเปอร์เซขอปอกเกลเลไรเยเวลีนี่คือเป้ามาเกือกมาไรเยแม่ลีเยมากันนะลีโครงการคนละครึ่งพลัสออคอลุแหละเอกองาคือราหุยาติภาพผู้กักคาเดจัตเตอร์ลีแอปเปาตังออคอลุผู้บักเกลเลลีโครงการคนละครึ่งพลัสสติภาเยกักตัวออกปูนะเอกองเซชลากาออกปูพี่ไกตุโยเจลีคาเตอร์แล้วชอลีโครงการคนละครึ่งนะลีปูแม่ลีโครงการคนละครึ่งเปื่อแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อรวยสาเรียกคาเดนาแม่จุดที่คือกระทรวงกลางคลังพ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาล่าโกกะโววิออกคอลุเรียคาเปตี้ชิเซลานิเซกาเจตี้ลูโรเจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุออเมจอตาเวติพาลโกโซเวนาเรียติพาลโกเรียมาเชียวเวเรมิโกคุมาเชียวเวนาโซเวจาล่าติพาอยู่ต่อแล้วเรียติชติคือนะเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุติชิเซลานิเซกาเจตี้จอตาโรเจเขาก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐติมูทาคาเคติปิลาตุเลก็โกเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุแลติฮาปาเวติฮิวิออกคอลุเลติฮิมกะปัจจาวินาโอฮาปากาตุโยเลเยเวกาลินิปุติเปเยตุวิโลแมเลคาชเวลอเลเขาก็ติฮิบาวิชอเลปุระทักกะฮือออปิติมกะนะเลติฮาปาเวเสฮากาวินาโมปัจจาเกตุเขาก็จุยารัฐบาลเลติฮาปาเวสหบะกอเทลาตุโยเจสหบะเลเสหบะปอดากติฮิบาพูนะเลโมปัจจาเกกาเวเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลออปิติโมติชติตุมาโลเจกาจาเชวิติโมนะออปิติโมติชเสลากาติชเซลานิเซกาโอคโลเชียวิชอติชติตุมาโลเรเจ้าหน้าที่กระทรวงกลางคลังนาลียูฮึชนิแตนิไกตุโยเจงาฮาปาวิอยาชอคโลเรมากากึมากาจอเลเพซาปอซาจากาบาสวัสดิกาเห็นรากาวิติภาชานิเลมอวิโลโกยุคอะตุโยเจเลยอยู่คอตุโยเจแม่เลยแค่กว่ากักกะโจวิชอติผายเจติจ้าเลยกักตุโยนะเรียกแค่เตเลอติฮาปาวิติฮิบาวิชอสหบะเรียรัฐบาลสกอเทล่าเลเซฮาบาวิโอเปียปอเลโม
ปาจากาเวเลยเขาก็ตีฮาปาเวตีฮิบะเลยตีพอตีปาจากาเผอหน้ามาเลยกาแต่เลยเลยตีฮาปาเวอเขาลุตีฮิบะเวตีเนี่ยจะปาจากานี่คืออารัวโยเลยชาวบะสวัสดิกาแห่งรัฐเชื่อไปแหละบะประชาชนเย่แหละมอปาจาวิโยเลยเขาก็ชาวอปิติมุนะเลยบะสวัสดิกาแห่งรัฐอปิติมุติเชติตุมาโลเลยยาข้าอายุจะเวขเดน่าเลยบะสวัสดิกาแห่งรัฐเลยมากาเวตีเชเซลานิเซกาโอคโลเลยแม่มาจดตาวิชอติพาฮาวิโววิชอเพวินาเลียอาสาติชีขอบิโอเลียติชีขอบิปือและผู้ชจากาวิพอติขอบิอติเซออกขัวมากวินาฮาวิโววิออกมูนะเลียใครเตลข้าราชการมาเพวิชอกาเพวิโยเลี่ยเขาก็บาสวัสดิกาแห่งรัฐคุณสมบัติจะเคยจอดวิลอกุเลี่ยเจียวิติหมวดติปอกกอพอแล้วเลี่ยอ๋อแม่ก็ว่าจุโยเจเลี่ยอ๋อปีติหมวดเอาวิลอกุติเชติตุมาลูนะลีชกัสชูกัชันจุโยเลี่ยมากระคือมากระจกอยู่บ้านจุโยกระคือกระจกวิเจลึเตะจุโยนะลีหาวิโกวิชอดเจติลึเตะจุโยเพศาปศาวิลอกุมาปิโอจิเมลีเชติปอกขะเดะกัชันจุโยเจเขาก็เรียกกระจกเลยหาวิโกวิเรียกชกว่าวิอาสติชีขอบีปุ่นแล้วจากะกะกะวิติเซอคุมาเกเลหาวิโกวิข้าราชการหมอคลุมาเชตาวิติผาลโกมากะฮิวิชลโกลงทะเบียนเพวิเจยาคะคาตินิลงทะเบียนจราตุนามาสสินาเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะสตาคาเดลอนายาคะคาเคกะลิงง่าฮาปาเมฮาปาโอเลมุติโซคลุพอเลลงทะเบียนจราตุโยแต่โควิโยเลสตาติกะกะลอกวโครงการคนละครึ่งพลัสคาชูลินชงันทาพอเลลงทะเบียนจราตุโยกะกัวมอเลสตากะไลกะลาวิทัปตอยาคะเซวิชออจุยารัฐบาลเกี่ยวลาวิสตาติภาคเดกโลนาเซเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิติมูลิติปอกอพอเลลงทะเบียนจราโควิดทับปะตอมากาวิชติพอปูเลดาวิสตาโยลิลงทะเบียนและกาวิลโกลิอลติปุนหูมากาฮิกันยิปติปอกโลตากาเกวิเจเลขเตละอลติปอกโลกาวิชอเลติปอจุยากระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่กองการชันยิ่งแต่ยิ่งเล่นอเมจีอาวิลโกติปอบาสวะบาสวัสดิกาแห่งเราคลุมากาวิติมูลโกโครงการคนละครึ่งพลัสออกคลุโอรุเอเลียเพวิเจเลียอโลจักผู้ก่อผู้ตาผู้ยาเลียอโลที่ปอปอกงาข้างงาซาตาปอกงาข้างงากันน้ำมากาเลียเฮกง่ายง่ายก็รู้นะเลียตีกาเวียตีจืดเจตีกาเวเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอดวิลโกโครงการคนละครึ่งพลัสมากาเมเลียเฮกบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอดวิลโกกับโครงการคนละครึ่งพลัสมากาคาชิโยนะเลียเฮกตีกาเวตีจืดเจตีกาเวโยเลียเฮกโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็แอปเป๋าตังออกคอลุเลียจุยากเปอร์เซปิลาเลยนี่คือมียากาออสเปอร์เซปอดาเลยแอปเป่าตังออกโลกาเยเวเรียกก็แอปเป่าตังออกโลกายุนยารับสิบแม่เรียกปุระชาลงทะเบียนเลยเยจอวิชกะเรียกก็โครงการคนละครึ่งพลัสออกโลมากาจอหิมากาลงทะเบียนจอหิวิชลโกกาลงทะเบียนวินะเรียกแอปเป่าตังพอเลยลงทะเบียนจราตุโยเจเรียกก็ตีกาวิออหิบาออหิบาวิชโอ้ฮาปาติแปกือละจุยุนาติฮาปาเวติฮิบาลิชอโครงการคนละครึ่งพลัสเดเพื่อเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐโลกอปิเตมูติชติตุมาลูเลติชเซหลันเซกาโอคลุเชียวิติพาลโกเลอาจุยารัฐบาติฮาปาเวสฮาบาโกเทลาเจเฮโกเลโมปาจาตุอปิกาเซฮากาวิทาปาโตเซฮาเลสฮาปอดาโกติฮิบาพูติฮาปาเลติฮาปาติปอปาจากิเพวินาติฮาปานิปอปาจากะเพโอเลอโลโกชติฮาปาพูติฮาปาเจวิแมลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลุเลียชอปิติโมติชติตุมาลูจิแมลีออสติเขกัวมากาจูฮิวิชอเลียติชเซลันเซเกาคอลุบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลุมาเชียวิชอติโมคาเดนาเลียชติโมลกอสติปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจอาสติชิขอเลียจากากากาเวติเซลหรือมาเกเวเลียข้าราชการออกคอลุมาเชียวิชอติผากาเพวินะเลียเขกัวชออสกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจเรียกให้กว่าอ๋อรถติปุมากะมีลอกโกกะก็ลงทะเบียนเลยอ๋อแม่ผ่านวีลอกโกนะลินิปุติปอกคอลโอติปอติกะเยกไอวีเจ
เลขเตเลอลอติฟอคโลอาจุยารัฐบากาชานิเลบาสวัสดิกาเฮมรากาวิออปิติมูนะเลกาวิออปิติมูกาชานิเลมากากุวิชอลอกอเมจิตอลาติยูนะชุลุตุเวเลหาวอวิเจเลือจนะปอซาวิชอลอกอรัฐบายูตอเลอเลกอตอลาวิลอกอลีนอเมมาจูลอกอนะเลคูกาโคลาครึนพลัสอคโลกอลุลาเลเยเผอเจเลอาลุชกาปาตาปายาเลงากาโอโกคาช่วยมือเลอยากให้ค่ะแค่กูกาลีไงๆกูโกแลเลบาสวัสดิกาแห่งเราอปิติโมติชติตุมาลูเลอยากให้ชูมีกาติปายุคายุกาฉานิเลลุตุโยเจหาหาวิชอเจติลุเตอตุโยเจเพซาปอซาวิชอลอกอลุตอตุโยเจเฮกออสุติปอกอลงทะเบียวิชกาคาเดกาฉานตุโยเจเฮกอคาตินีลงทะเบียจลาตุเวอาเซมาตอลาเฮลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกเฮกอติกาลิเลกาอาจุยารัฐบาเกโลลาตาวิซาตาติภาคาเดลอนาตะแมแต่กูแลเรียกคือลาหุยาเรียกกือกาจอวิออคโลคาบีเอกาเพตุนาติกาลิลิกามากาจีมากาสุวะตัวโปเลมานากาวิออจิจอวิลอกกาโทรศัพท์เตลุลาแลนานิลาเพวิโยเรียกเฮกอจกาโครงการไทยช่วยไทยอ่อฮ่อเวโครงการเอญิมาเลโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วรีบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐเลยญิมูเวออลอติพาลีกาเพวิชอเลมากาเพวิชอเรียกกว่าติกาลีลิกาคาชเวนากาดักตัวอปุนะออลอสตาชริพาอยู่เวลาและงาคือราหุยติพาทะทุลาเชวิโยอะโลตอโยจักกามาเพโรเมเรียกจราปตอลีลิข้อก่อนหน้าสิแมววิอญญาราหุยติพานากาวิโดจอวิลิข้อจอเลยนะจอวิลอกว่าโกลาเพวิโยเรียกกว่าชนิดคือเรียมสาลูพิลิโมกาตาวิลิคอเรียงาเชตาวิวิโบคาแอก็เวเลโดนอวิวิโบคาแอกุลาลิคอชริปโกนาสิแมรี่ออยาชเวอคอโลลิคอพอเชียธาเรียงาฮือราหุยติพานากาเวนันยีดากาเวอโลจอวิลอกโกนันยีลาเพวิโยเรียงากะสาวิคัสโนฮุทาทูลาจุโยนะเรียนะนาดัตวิโอเจจวิโลโกเลนานิลาเพวิโยโทรศัพท์นาบะแม่เลีย053เลียอย่าเสียทางอากูเวฟเบอร์โทรศัพท์เลียนาบะคัสซอตีลุลาเพวิโยเลียแค่ก่อนั้นดัตวิโอรอจอโลโกนาเลียอยากเข้ามาจวิโลโกดัจาวิโยเลียแค่ก่อนจะได้คือเลียยาไอทาเววิบุคาเอก็เวเลสารุพิลิโมกาเวลิคอติปุทาติแกนาสิแม่อยาชเวอคโลลีนาดาตุเวอโลจอลโก053 2760007ชเวอติลุลา

Dạ ê thà về vi bố khá ê chị mẹ liê ô tha ngà hư ở bò y cho mò chư lọc của liê mong mì bò à chê là vi dò liê mò vi liê mong mì bò chê lê liê tê phà thay mì gò bò lụ la tê phà liê lòng mì bò lụ ê tê phà lọc ô liê àm rì gà mì ọ tê nà liê à ngà hư la hư yà gà mì mà chò vi thà bà tò liê lai mì à che cái tàu ví dụ cái cô ở tại tại lo cô lau giặt sẽ hết bấm mèo là ví dụ cô mà hết bấm mèo tiếc là mà mèo lui ấy tìm mồi để lau mì thay mì liền ấy cái tại là mấy cái mèo cái tàu vi na cái cô ngay khi lau giặt liền cái tìm mì cái cái tiếc lau che tàu cô thọ cả à sửa giờ lau hụt phải vì thà ta lưu bị mẹ lau hụt co liền cái để giờ đã liền chuẩn bị giặt cho lau co cả mà giờ giao lo cô giặt to về liền alo ngay cả à nhưng mà khó gặp khá cha già liền à mà tỷ lệ có chế phụ phụ mai liền à vì giờ cao khó lùng à giá cả lâu khó khá để mai giờ là à thấy thấy khó tí giờ khó là vì cô nà gà lấy cô nà gà vì lấy giá cả yêu hư lâu khó mai giờ khó là cô mà à lâu mu khó phò chế về liền giá cả tí phà mu khó ừ là vì giá tí phà là cô à tí như là cô à sử dụng lâu khó cả lười là việc cả khí già hay cô liền tí giá cả liền liền cả giá cả khá để nó bị chế liền à cả chú cha vì lâu khó yêu bị về cái cả giá cô lâu khó yêu bị cô thấy khó tí khó là vì cô sử dụng cái cô cả lâu khó tay yêu cả cô là cô mà li yakha ở la kona gao he li ma ở la he le li yakha ka kha de kona ko ma pi ve li ya so ka nga ko ma pi ve la hu ga phe vi cho li phe ga le ga phe vi ma he ko pi ve nga ya li a o bu da le o bu ga vi tha pa to la hu ga phe vi ko pi ve li na ga ma na ga tu ko ma so li yakha ka ya ka che ke ko ma pi ve me che la pa to li a shu yo la hu phe vi a ni kha so le li ha le me li la hu ga phe vi o bu ga le o bu da le nga hu la hu cho ju ga phe vi me li nga hu la hu cho ju kho lo ka cho li wa li a cho ju to kho la hu li cho li la hu vi cho li wa li cho vi li ให้คนงานหุ่นเตียลีเล่กันลาหูเพชรวิถันยิ่งคัสแม่ให้คนยิ่งเวทียาท่าเรียบเวียนเนี่ยลาหูยาติพอมจุดที่คือเวียยาเลี่ยรัสเซียเลยยูเครนมีพ่อกาอ่างานคือสถานทูตนาลีนัวกรุงมอสโกเรียกงานคือแท่งมีเวสถานทูตกาอ่าซาตาปิกาลาเวเลียมาเตเลโกกอยูเครนนาเลยยูฮึมมีบ่อวิอคโลกาเวโกเลเลฮาเลฮากากาปอยติวิอคโลอ่ารัสเซียมีบ่อกลาเวียฝาวิจิเมเลชดาปาตองาคือแท่งมีชอเลียรัสเซียมีกรุงมอสโกพอเชียวิชกาอ่าซาตาคาเดพอนาเลฝาแต่ก็แลเรียกงาคือแท่งมีเวสถานทูตอ่ากรุงสูงพอกามียัดอ่ารัสเซียมีคโลเชียวิทาอ่าซาตาติผาปิกาลาวิโยเฮกัวเรียกก็จ้าเรียกก็ยังไกซาเรียกเวียเนี่ยลาหุยาติพาโอจุดที่คือเวียเย่าคโลเรียกองค์การอนามัยโลก WHO ออกมาคโลกาซาตาปิกาลาเวเรียกอันนากระชกกับมากระโจก็มาเวียเนี่ยลาหุยาติพาเชื้อไวรัสเรียกฮาตาแม่วิจิออกมาเรียกอันนานาบุตรียาอยู่นะเชื้อไวรัสฮัตตาก็วิจิเรียกนัวฮื้อซัพพอลูกขอเรียกฮื้อซัพพอลเอ็มวีฮอนเดียสก็วิลีนัวมหาสมุทรเอเลติดพ่อวิฮื้อซัพพอลคอลชองง่ายๆอันนาจะได้ผ่าแต่วิเรียกแผลวิอาแตกาวิจิเรียกเชื้อไวรัสฮัตตาก็วิจิแม่เรียกง่ายๆแตหมอจิแม่เรียกฮื้อซัพพอลคอลโอ้เรียกจะเรียกอันนาจะเลยขอสึกให้ไทยออตัวขอแป้หลูแล้วเย่ขอสึกให้ไทยแล้วเย่พี่เราฟูมาต่อลาเลงอ่ะหัวตัวโคโรนาวิออกฮิตผ่าต่อลาวิจิกุมาเรียอันนากระชกกระม่อมเหมือนจะเรียติยาปุติยาเรียอันนาชกาอันนาอสุเพวิโยเรียองค์การอนามัยโลก WHO ออกมาโคโรงาคุ้มมียาติยาเรียกาสติตาเลฟาเชปุตัวอปูนะเรียอันนาติยาก็ต่อเราแต่ก็แล้วมีเกิดชีวิตสอโคโรเชษาจอซาพ่อองค์การอนามัยโลก WHO ออกมาโคโรกาสตาติผาจะเคปิกาลาวิโยแค่ก็เตะเห็นแล้ววิ่งเนี่ยละหุยยาติพอชิบุแม่ก็จะก็มาจะขอนี้งาหาขอจะก็ขอเลยจะได้หาปากัวงาหาเป่าคอลูลูเราวินะงาคือไทยมีก่อคอลูโรคฝีดาบลิงก็เวแต่เวแผลเวออดเสือฮิกาหมอจีแม่จะแล้วมึงเผื่อตาคือเปียวตู้กือตู้เวฮาเลตู้เวติหมูเลยยาเนี่ยฮอกขับปากเกี่ยวแผลมาเวลอเจียววิ่งเนี่ยละหุยยาติพอยาเนี่ยฮอกขับปากอาสาติชี้ขอตาเลเซชก็ขอคอลูเวติหมูเกี่ยวแผลมาเวลอเจียเลยออดเสือฮิกาแต่หมอจีแม่เมาเวออกบ้องมีชอเกี่ยวจากเกลือเลยเลย
จักกือจะเตียเลยนะเลยแต่กาเวลาวิโรจีเลยก็สติตาเลยติคนนอกก็ฝากข้อกับนอปีเลี้ยวลูกว่านะจักก็ตัวจะเมก็จะเลยติตุติเลี้ยวสู้ก็โตเบลเล่ก็โตวิคลิติเลก็จะเลยก็อันนั้นบุกเฮวิชกับสวิเมลีมาสวิมาเฮลีก็งาหุติกาลีลีกากือตัวเปียวตัวกาลีอาชิยอตัวอันนั้นบุมากับแต่กาเวลาตัวอปุกาคาเดฟ้าแต่ก็แหละวิเอลเนี่ยละหุยติพัฒนาเลี้ยงอาหุไทมิงก็คอลกากรมอนามัยนาเลียสตาปิกาลาเวโรฟีดับดีแพวิออชิฮิกาแต่หมอปุจิแต่กุแลเลงาฮือลาหุยติพัทออรอสตาติพัจเคอยู่เวลาแหละโทลาวิโยยกอชิดิคือเลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออโคโลเวนางสาวสุภามาเลอิสอนพัทดียกโเวนะงาสาโบเลวุสอเมเกือวินะเรียงงาสะบอละชื่อวิงาเกือเวโกเวชอเรียมาฮิโลจิออกข้อกับเพื่ออนิเวเรียยังก็จะได้คืองาสะบอติเกอติบริษัทไรกากากาเจเวเรียกัววิทยายาคาเกือวิทยานะงามาชุดาวิเลชกะงาคือวิจ้าป่าฮีวิทยาเพวิโยเรียกก็มีวิโอเรียกข้ากฎหมายถ่ายเยแล้วอายุติตุโยเจเรียกก็จะกะงาคือวิเอลเนี่ยละหุยติกาลิลิกาชุดิจื้อเรียงาสะบอวิจ้ากาคาเดนิเมเรียเลกางาสาบอเลยจาวิจอกงากูกาดามเลยอามาเตเลโกโกงาสาบอกาคิดถูจอวินาเลยติคือซาตาโตลาเวเลยงาปลาหมองคาดามกูเวเกลือวิกาจอลอกูเลเลียกูด่าเช่หมอลี่อยากค่ะตีหาเปอร์เซ็นต์ตัวก็มาสุเซนาเลยอยากค่ะกาซาตาสื่อโซเชียลมีเดียพอกาที่โตลาเลียกูด่าเช่เวียกาหมอวินะเลียกกูเตยาเลียกาเลียกคาเดนจะแม่จาวิดอวิกาผู้เปือวิกาสเลียดว่าวิญญาสลอลกาจะปิเลติกาลิลิกาเฮียก็ยันยิ้มหลอกก็วิอยากกาไรเก่าบูดาเจ้าคอลสัตตาอยู่เวลาเลกาดาเจดาวิกาจะใครไม่เจดีโยลูลาเลโอกาปิลาเวงาคือราหุยาติกาลิลิกาอบูจาแม่อเลมูพอลิข้อพอลาจูเวตุโลนอละโลเลสามายติกาตาเววุเซพาเลสละบูวิเลอเซพามาเชโอเลอยากขยบว่าเวลิข้อเลสามายติโยวิเยเซมาโกกาวินะตุโลนอโลก็เวเลอเลมือพอลาจิโยเลติยาเลเลจ้าแม่ดอแม่ฮาเลดอสปิแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวัง ลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแตกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบริการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
7: นางสายช่ออังสุภาณิชพาณิชจังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิกรสถาพมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
9: ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนExtra Sikora Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Sikora Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
11: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะในพื้นที่โครงการทุ่งป่าเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่า

0: ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซากล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำสิ่ง History เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่อง

0: เล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลโดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์คอฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV Hondius สวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 แพ้ให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม C แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด 2-0 เซต 6-0 และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 เสมอกัน 1-1 คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรพาชีรัตผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน 6-3 แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่ 5-3 มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย 0-2 คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเดต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม 0-2 เซต 3-6 และ 2-6 และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้ยูนาโค 0-2 เซต 1-6 5-7 ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์ 2-1 คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด 2-0 เซต 6-4 และ 6-3 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ 4-6 6-1 และ 4-0 ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกัน พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายรัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อยากที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์เองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticวันเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกปักทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอตเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเจมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตผ่านิชพัฒนารายงาน
6: เมดีทาร์ตประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล มีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.และจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง MCOT หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบEPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.thตั้งแต่วันที่18-21พฤษภาคม2569 กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร็อกโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วย สำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็อ๋อ
8: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

เงินถ้าเธอเห็นเงินยามเชียสุดโตเตติงโยหุยปงหลังดาหลังเสียเปียมดาเปียนเอเมียวเปียมข้างหายเป็นหลังทองสู้สู้บัวหลังไฟมันยังทิ้งโอ้กินสิงมินโยปินหลังทองกว่าง้อดาวหลังเวียนเสียเสียตู้ท้าตายามสู้ดาเยอะจังเก

างเมียวฟันเตยโยหลางต้นเปียมเอเมียวยาต้นเปียมเสียโยหลางเมียวตาแหลงผ้าเย็นน้ำตั้งโอ้ยสิวหุ่งเก่งโป่งโยหลางอินกาขี้หลังตั้งเปียวหลังเสียงตั้งหลังเยี่ยมเสกเองหงอินยุ่นเตี้ยปูนขวาเบียนหลังเสมานติวจุนเปี่ยมพุ่นเสียวหลังเบื่อเมื่อหลังเปี่ยมปิ้นเบื่อฝงเตียนว่าบูอาลางมันปูทองดวงท้ายสุนเปียมลางเมาเอลิวตู้ลางเปียมเปียวตินตานยามหิวยุดลางห้างหายฟังโอชั่วเย็นทานสิงาจำเสียเบียวเยอะเย็นเมาเปียมยามบัวเตียนห้างเมียวเสียวชะเนจางกิ่งทุ่งทอทานสิงใจหมายตุงแห่งตุงสิทางปูแทะเจียมเสบิวเยือนานานต่อเตียนโอ้ฟังท้อยุดหลางอันลุยออมเปียมฟังท้อตรงท้อทานสิ่งเลี้ยวใจจาฟังเบียนผิวกุ้งปอกตรงท้อไม้หลางฟังเบียนสินโอ้ยเชื้อหลายไม้หลางฟังเบียนตานเจ้าตัวจางสองยันโยตัวเอยเสียต่อหอยามสู้ดอกนั่นเวเสียจำก้อยตัวจันท่าเลี้ยวมันดังลาเสียวหลังมาแมงกินยุ่นมัวแมงจุ้ยยำยุ่นทุยจานยานานเปียวฟงจางไม้ขวายามตู้เปียวลาจางไม้ขวายามท้าเปียวเมื่อผู้วางฟีเจียมลานตีลุยวางฟีลาเปียมยามตู้เปียววางเสียแสงเสียนตัวสีต่างลุยล้ออย่างแมงเสียมูฟามเปื่อนยะจางกิ้งคอยามท้อตัวเสียวนี้ดังยามตู้เปียกจำเสียตู้สู่ปิ้นเบื่อฟงยามตู้เพื่อยุ่นเหลือเปลี่ยนเตรียมเทียนจำเหลียวทิมตาต้องฟังลูจะเอลิวตายทิพย์เตียนเลือเพียนเพียมจีกว่าท้าสินเลฟุ่นเวโยงอตุลินกา

ันเปเจอโฟยันยอนางอินทอยันกินยันยออาปิวกินโอยอเราสิ่งที่เอ็นเดียถิ่นห้างป่าเป็นห้างเสียวตีงาก้อยยันเสียนต่อเจ้าที่เอ็นเดียนั่งเป็นแปลงลุยเขากรรมแปะเป็นต้องสาเจาะยะนินฟามแปะลวดเทียมยันลุยโมยะยันโยนังสังโอยันยะยะนันตุทินเมยะโอยันยะนันตุทินเมยังยะเลตังตาตุแฟมโอสุงเสียวล

อ้างต่อทุ่งขาเห็นมาเยี่ยมเยี่ยมโย่เส้นหลังเขาเสียต่างกิ่งคอแท้ขั้วกุนสิวแฝงอ่อนเวแปะปิ้งยามมาลานจานเบซาฟานเอ็นสิงได้เลียวลุนเลเจียนยาเคเจียนมันเคมันเมื่อเกินเอ็นกินยำทั้งเกี่ยวก้อยยันเจียวติงก้อยยันเจียนมะหุงกุนกัวยันมันดูโนกัวสางไม้ข้ากัวสางเปียกทุ่งฟิวยามแกงตุกินเจ้าเสียเจมตุกินท้าจ่ายสินเธอตาเป็นหังเงินเฟ้เตียนเลต้องอีทินเดียมเอาเงินมันเสียตอนหูแสงเงินทินเดียวคู่เที่ยวยามาดังต่อดังทิ้นต่างเสียปิงมาเสียเยี่ยมเลี้ยเสียต่างฟ้าย่างมาเสียดังปิ้นจูงเงินวันหยุดปิ้นที่เงาหยุดปิ้นต่อเสียมามีควาพวงสางเตียนทานเสยฟังสินเลมานมานายามกินยาเปวันมาเมียวคว้าอย่างแท้ฟินนอเทียโพมานีนาทุ่งมานเปียมว่าเมียวฟันกว่าตัวมาจ้างเลเชิดเสียต่อติวแจงอลินยามเสียมิวข้าท้อฟินโอ้ยตาทั้งฟินปูเชิดนี้ลินหยุดฟินเสียกันยามเก้าอ้วนโอ้ยปุ่งเชิดใจสินเห็นสิ่งลิน

ปินบ้านยดปินไปมันปังโอทองริ้วเตกันมันมายันยนปินยามเตปันกว่าจังโอเวหอก็แท้ยันสองหูแสงยามาเมียนทินเดียยามดาววิเศษแท้ยันสองเดียเสียยันสองนาคูเจ้าหูเสียงต่อยันงอพื้นฟินยางมือยาโลคว้าดาวโลแต่ยามเสแท้ฟินเงินงอลินเบื่อฟินปินเบื่อหยุดฟินไปมันทิ้งทองสิงโซวันไปมันเปยามเสเมียวตานลุนตัวเอเวสุหยุดฟินโซโกจุนอีจ้าเสียตอนอีเสือนยุงเลอีตู้ดาโตเงินนาอีอีดาเสเงินงอพื้นฟินยุนซอยฟินโตด่างอีท่าอีตุนเอตู้เฟียวโนนขวาอีฟานเตรียมนางแม่เฟียวตู้เฟียวนุนขวาเสต่อเสตุลางาเฟียมยากายตูเฟียวนุนขวานาเฟียมยันเฮดวงตูเฟินตัวตันตูจีดวงทางเขากำปินตูใสยัดเสต่อหอตูไม่จีตูเตตังกิงนาตุนยนต์สังโอกินเมียวกว่าง้ออีตานเฮเพียวตูจางเหลี่ยมเดียเปลี่ยนสิเลอีขานเสเมียวตานยามสีสินตูกินเปียวตานอีสุเมาสิ้นเงินต่อจ่าทานเกียรติเจียมเสกินวางยินโยโซเหลียงหินสองสองทางหอบยุนลูซาตูฟิโอนาหนุนคาเซดงยีเตียมโยตุนยุนติวตานยามมาฟามปุ้นแมงลีโมตุตานยางดานวีปังไฟฟิวเซโอนาทาเจมเซโมเตียนทุยเทตินเมียวตานต้องทินโฮก็ลินซองอยู่โนท้าเสจิมยามตูเปียจิมเสจิมกุ้งยามตูเสียวคู่งอท้าปินยามตูลินวังเสียแสงเสียนนาฟ้าเสจางลิลอยางแมงเสมูฟามปุ่นเดียเป็นเน้นต่างดาวยันเสดาวท้าเสเจมยามตูเปียเดียยุนท้าเสยามเป็นแมงยันดังเปลวลิ้วเนื้อดังเลยยัดเสนานดาวยามท้าลูต่อเสียวอยู่นายามทางอู่ยันจำเสียต่อสิ่งเป็นหาใสลุนหาเจ้าตีงาตัวแมงแสงลุนหาเจ้าตีงตัวเจียเนื้อเลี้ยต่อหลายยามมาอ่อนล้อจี
ซื้อจะเป็นจางลองต้องไปโอ้ยสาวไอ้เพียมจีลาหยุดลูหลังเงินว่าหลายเจ้า

0: Tại vì thường phiêu giám kèng tu kín chia liềm sẽ tu kín tha răng xin tu kín tha nam tiếp quân khẩu mô chế ta hẹn chưa vô toàn ta chưa giám kèng tu tha on biến lỗ khóa sâu biểu mang tiêu dự bị gia nhạc quỷ dân xế phang sủ thiên biến thông man chỉ mô chế đa nhạc thầy ta tiên ô biểu phá khóa sâu biến lỗ mẹ nhìn lưỡi liễu gà liễu giảm dân ế hụt phú tiên sâu bị lập biên lâu tiêu nhằm hiếu khóa sâu mạng sế tôn dù dịa khóa nam mạng ta tài dù dịa giấm hùng phun phá tiên phép phổ quán tiêm nàn tu thong do thế bán quân tiên nín quê do liễu giám chẳng tiêm gia gài tháng nọ liếm tự tụ thung phê đường hai phán tài gia quân tiêm nhàm hiếu khóa nàm mẹng tái xíu nhàm hiếu dè nhàng mẹng giam xíu nhàng chiếm mái xin mà tu dân nhìn mẹng quế yếm nàn dân nhàng xíu quá khuấn phiêm nhàm tím chia tớ thông biểu khoa khuân vai chị yên nín phám phê lượt tiệm nhé lô mở nhét dân nhiều tháng xa nhân nhân kín miễn xin dễ dân hiểu tớ toàn phê giải khuân rồi chị tiêm trang phán luận hàng mùa ịp lễ đường hàng quang thuê mùa ịp phán giảm phê giảm phán luận tổ chia lỗ cho phán sẽ xếm tình nàn tổ tổ tổ giáo thống tiêm mùa giảm phê đường hang song tu ta cha phiêm song tu cha tâu ya mùi thông nàn thì ngà khuân tớ tôn con chì tháng nghìn bế tiểu luôn tổ chia tháng thờ nàn nghìn nghìn lưỡi liều tư ta nán tình su yam tiên ôi biến chớ thì vần trang thế thòng lò nán tế nhận giải thính ế nhìn hết thế nhận ý tôn tiềm lò nán tế nhận giải giá tế nhìn hết thì nhận là ý siêu tàng giảm hùng phốn pha giảm bèn phuồn ôi quỷ miêu hình ta siêu ra dơ dơ hiếu lo giảm mẹ giảm bên nói phản thọ sĩ tối bàm kín nhàm hiếu xin sàng xa lái dạy thất xế tối tiểu màn tiểu khuê thù nhàm tiên ô nghìn nhớ mãi tỏ su nhàm dòi tiến chỗ thi và nạp giang thế phang lễ thế gian an sinh yêu mê yo sa ta bên cho phụ hoàng thiên lễ y tu tôn phiền dạ sinh sợ nam sáng phía lộ yam to chiếu y tu miễn phiền quay xin tàn tang cha tai pho phía lộ quân yam chiếu to họ tu kín ô khoa miêu tan khoa nam dân xế lễ dạ tôn cản tàng nàn huê quang ตัวเลทอง
1: เราจากกันไกลตาร
2: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
10: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง80%หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิ

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
7: ็55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

雪花不老黄啊，我们啥泥木花泥沙木啊，啊不李松果啊，路子的话走不了啊，啊不李松果不干工没他金买啊，扫我套ฉันใหม่แม่คือดาวง่ะมันก็จะคือสถานีวิทยุง่ะกระจายสี่อย่างแทนประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะอาตรีดูจ้าง่ะวิทยุว่าดูจะมาวงปัญญากว่ายี่ระบบยาเอเอ็มง่ะกว่ายี่ครึ่งความถี่เมื่อที่ตุลิฮาชิดสุโชวะโจญาตุลังอ่ะยี่ยี่เวลาบ้างเงินในบ้างโชว์โมควันยี่จิโมติขวาดูง่ะที่โมแล้วบ้างยี่โมควันยี่สามโมง่ะนาทีเนี่ยควันยี่นานเนี่ยสุดว่าอาทิตย์ท้าวฟิบัวคือไลฟ์สูยังไงยิบเพลงบ่เหอสวทจุบเยื่อเชียงใหม่ไงอาทิตย์บ่เหอยี่เอเอ็มไงติดตุลิฮะชิดสติลิบูยังเหอดูแลงะมามาควาติดตาแล้วบ่เหอติดตาแล้วไงอาทิตย์เขาสุดสุดแพ้วเชื่อความว่างานยิ่งสันยิ่งมากกว่าเจ้าแบบประหลาดยิ่งกึ่งไงแต่ก็ดูบ่เหอยากเหอมาซึ่งว่าบุรายการที่สูดูท่าฟิบัวไลฟ์สูยังไงยี่บ่เหอยี่เวลาเหอยิ่งสันยิ่งยิ่งสันยิ่งไงยิ่งสักความเลือดใจบ่เหอแต่ก็ระวังความเมื่อมาคือรอช่วงงานนี่ไม่ถึงยังงอมันยังอ่ะอาวุลิสุอาบางงอมันยังคือสาหะนิจนิยังงานนี่ไม่ถึงยังมาคืออาโมนียี่คนยี่ตัวนี้จะโชคอาวุลิสุอาบางเห็นยี่บ้าวคือพลังกับอาดีบ้าวท้ายบางงอมันคืองานว่าฮะว่าให้เห็นยี่งานนี่ไม่ถึงยี่บ้าวยังคือหนังว่ายี่งอ่ะสั่นเนี่ยเป็นคือหนาโฉนี่ไงวันเนี่ยเป็นคือหนาเนี่ยหนาโฉนี่เป็นคือวันหยุดราชการชาวงามอาทิตย์นี้ไงนี่เมคือนะจะมาปีมากคืออาทิตย์สตาจีนชาชาวงามมาญาสำนักงานตำรวจไซเบอร์มาเตือนภัยฝรั่งอ่ะอาโมสังว่ามันจะถือยิ่งชีวิตดูแลงอมันยังไงเจ้าลวดจะไปหลอกนะอาทิตย์บ้างเหรอที่กันจะบ้างว่ายุบป่วยว่ามาคือจวงอ่ะอาทิตย์บ้างยังทำมาสายกลุ่มมิชาชีพมาคือว่ายุบป่วยไงป่วยดิฉีกว่าระบบออนไลน์ข้อนี้อาทิตย์นี้อู้จ้าปุ่งไงยาว่ามองบ้างเหรอยิบถือผียะนะราคาคือถุยะอาทิตย์นี้คืออาเมสบ้างเหรอยุบป่วยหรือระบบออนไลน์ข้อนี้ไงยุบป่ออู้จะมาคือขึ้นยาหรือช่วงอ่ะอาลีเบงงบัญญังอาวุชขวบงาวุมิญเลอาวุมิญจัสงาอามาวุยปุยมีเหววุกตะนิชบังงาปีไขราคายีผีผีเยี่ยมบังเหววุตันชบังงาอามาเหวจามงาอาแต่จานิงออาแต่สงสัยไงผีผีเยี่ยมบังเหวแบบน่ะยีปุยมาเหวยีปองเกลมาเหวยาดวงช่วงงานที่ถึงบังงบัญญังงาคือยายีปุยงบังว่ายีปุยอาทิตย์ว่าช้าหนิงวะกระสัวก็ได้สิไงอาทิตย์แปลว่ากระสัวยี่ลูกโก้เบอร์เธอยี่แบรนด์งอกว่ายี่ห้อสัวคือเยือนสมองอ่ะทำมาแต่ละยินเนื้องอยี่ลูกโก้ชาเกืออาทิตย์แปลว่าขวดเนี่ยบ้าเหยียบปุ๋ยเรียกว่ายาระยะชาเกือมังแป๊ะเกือหนิงวะที่ชาได้สิไงไม่เคยที่ลิ้นฟูยังอ่ะอาทิตย์แปลว่าโวมีจัดสูรุสุบังอ่ะมาเหยียบสมองอ่ะอาทิตย์ยี่ยี่ปุ๋ยแปลว่ายาไม่มีวายเล่ทะเบียนเหยียบมาจูรุช่วงอ่ะอาทิตย์นี้คืออาวุธแต่ละบ้านวุ่ยอยู่คืองาจ้าวุ่นจะรู้เชื่อมหรือกลิ่นมันจะรู้ไงวุ่ยสังเคมีคือจะเชื่อไงอาทิตย์บ้านคืออาวุธยี่ปุ๋ยออนไลน์ข้อยิ่งพับบ้างคือไงมาคือจำหมดไงมาสับไปกลุ่มมิชาชีพคือไงคือทีนี้โฆษณายิ่งคือทีนี้คือจำมาคือเมียไงยี่ปุ๋ยว่ามาคือเมียใช่ไหมมาคือเจ้าหญิงปีความบ้าชีจะสิจะมาพับบ่เคยผีผียังงอเป็นยังไงมาเขาแต่ดูใจงี้งออาแต่สวยงี้ไงจะเสียก็ข้าหนี้ผีผียังงอบ่เคยมาเคยเนี่ยเคยอันนี้ยังเคยเนี่ยยังบ่เคยกลุ่มมิจฉาชีพไงถึงฮะประเสริฐไม่เฉยไงอันนี้บ่เคยงมสารโดยที่ยายุบป่วยวุ่นยังมาเคยไงที่ยาออนแล้วก็เนี่ยก็เชยังอ่ะมาเคยจำมึงอ่ะปีควายยิ่งเขาทำมาเคยยุบป่วงมาเคยไงวุ่นสุดสุดแพ้กันไปไงอาม่าถักกุใช่ยังไงจ้ามาสเปอร์สุดยิ่งถวาสังเสียไงแต่ว่ายุบบ่เหอจ้าฟุบโอ้ไปอายุป่วยของวังวะจ้าว่าเป็นความคืออะไรชีสุขลังอามาเสียของงานจะมาคือจะมาแจ้งเตือนยังไงอามาคือรำมึงอ่ะอาทิตย์ยังไงที่มาแทชเชงบ่เหอไงที่ถิ่นมาปีมาแจ้งเตือนยังไงยาบ่เหอเธอนี่มีกับพวกความยิงอ่ะเส้นวันนี้เรื่องว่าฮะเสียงยังไงยุคคนอยู่ตรงไหนฮะสุดสุดกูโกงเงินมาเยอะ
ปอพองไงกรมป้องกันบรรเทางาสถานภัยยาธรรมาแจ้งเตือนพวกละเอาโหเธอภาคเหนือว่าเป็นยังไงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกลางอ่ะอันนี้คือจิ้งไห้เงาะเชียงรายไงอันนี้คือลำพูนไงอันนี้คือจังหวัดลำปางไงพะเยาจังหวัดแพร่ไงอันนี้คือจังหวัดน่านไงยาบ้าคือยาคืออ่ำบ้าคือยาติญาฝาละบุรุษไงที่ติดคอลำมังงูมันจะคือมือหักคือเลี้ยงไงมีโลหะคือเยื่อขอดเสื่อมจมูกเปียกไงอาทิตย์บ้างงูมันจะเที่ยวว่าอยู่ว่าบ้าจ้าสู้ไงเอาลูกคู่ลูกคุยเคยมีเจ้าสบะเหอะบางคนแต่ฝาละสมองงานจะเปลี่ยนความมือฮะที่เฮาเลื่อนว่าหนี้นี้สายนี้หนี้เฮาที่เนี่ยพันลีบะเหอะเราก็อยู่บ้างเนี่ยอันจะซื้อยาละมั้งว่าซื้อซื้อยาละมั้งเราไปฉีกวยมั้งไงดินสไลด์มาที่ลีกินน่าเป็นไงที่ก็อยู่บ้างอ่ะอันเป็นข้าวชงอ่ะบางคนเนี่ยที่เนี่ยฝาละสมองงานจะเปลี่ยนความโอ้คือยิ้มมือฮะจะจะว่าไงที่สองที่สามที่สี่ว่าคือไงมหันเลี้ยจะอยู่บ้างไงบางอย่างเหอะอันตรายยังไงอันเป็นยาที่พอพอกับธรรมดีแจ้งเตือนอยู่ฝรั่งที่นี่มีไงนี่มีกระปุกวันยี่ดีกว่าหาซื้อยังไงยี่คุณยี่ตัวอย่างสุดซื้อกูคงไงที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางไงพะเยาที่นี่คือจังหวัดแพร่จังหวัดน่านไงเมื่อเดือนมาแจ้งเตือนใช่ไหมอาทิตย์บ้างผมไม่อยากจะว่าเดี๋ยวว่าลูกคุณยี่เคยมีจะสง่าเนี่ยเนี่ยที่กว่าคือมหาขึ้นเรียบร้อยอันนี้ตะโกงก็กุลาตะโกงมังอ่ะอาจารย์จังว่าได้เคยดีสไลด์ยังไงไม่เคยปีขว้างอย่างตะโกงตะโกงทีลีปักกิเลบังไงสิ่งตะโกงมาเขตทีลีฝาระจำมือจังว่าอาจารย์มังอ่ะคือผ่านลีบังไงเอามาฟาชิบังไงเอาบอกว่าจะสุดจำมาไงคือมัวแทจารังอ่ะอะไรก็เอาบอกลมแบงอ่ะมาเขตแบบนั้นจำมังอ่ะคือผ่านลีบังไงเอาบอกมาแต่จักระฝาไม่ใช่ไงธรรมดาปีมาเจนเตยังอ่ะอาทิตย์ไปยังจังว่ามาสั่นนั่นคือมากกว่าตะโกงกันนะงะอาชีพเราเฉพาะย่าเฮือมกว่าเฮือติฝรั่งกันเนาะเมื่อไปจัดสุงานเนาะบ้านน้ำหงจะสุยามกว่าติฝรั่งอ่ะแต่คนนั้นนายเฉพาะง่า

ตีนี่ไงแต่มาเฉยๆว่าแต่ทำมาเสตัดจริงๆไงทำมาเหรอว่าที่ทุเรียนไงจะนิชิโซวุ้นจะโซว่าจะชิโซบะเหอะแต่เนี่ยสตาร์บังอ่ะอ่ะเมื่อสั่งงูมันจะที่ทุเรียนไงยี่หัวจีงอยี่ขาหัวจีที่ตัวเราไงก็วิจารณ์มาสบายจะกูจะบังไงยับบะเหอะซึ่งยี่ตัวก็เหอะทุเรียนมาเหอะอันเนี้ย กุหลาบสัญญาคืออันนี้กุหลาบสัญญาคืออะไรเนี่ยคือ30%ว่า30%อันที่เรียกมีอะไรบ้างอ่ะสิ่งที่กูมองอ่ะอันที่บางคนไม่อยากคือเมื่อสั่งงูไม่อยากคืออ่าราคายิบเสบเคยติดกับตัวมาเชื่อหัวของงานมาเหงื่อว่ายี่ยี่เกรดไงยี่เสือดาชไงแล้วก็เสบียแล้วก็เสือข้ามงานอันที่บางคนไม่อยากที่มาสั่งทุเรียนดูเสบเดียกลุ่มมิชาจิงอ่ะที่ว่ายี่เพจว่าฟิบูยี่ปอ อาทิชิชาดูแลเนื้อทุเรียนที่เล็กก็วุ้นใจเฉยๆง่ะยาวุ้นจะมองว่าเฮียยิบผึ่งว่าเฮียคือผีแย่ของง่ะสุดวัยสมัยว่าที่กิโลมาที่เฮียสิบเบมังว่าอาทิตย์ยาวุ้นจะมองว่าที่กิโลมาเฮียสิบเบเฮียสิบเบที่เฮียบังว่าอีผีผีแย่ใช่ไงอาทิตย์บางคนมันยังอ่ะเอาทุเรียน วุ้นจะส่งเบอร์ไงพามูลเบอร์เอาเบอร์จะช่วยเหลือสายชิ่งไงเอาลงมาใจนิ่มมากูนิ่งออกมาตัวสอยชิ่งไงสุดท้ายแบบว่าโอ้ไปถึงทุเรียนมาว่างอ่ะทุเรียนว่าแบงค์เขาคืออีกคนสิริว่างมาเสียชิ่งไงอันนี้เขาดูเฮทุเรียนสารเบอร์ฮามาสโซฟราลุชิ่งไงอันนี้แบงค์มันยังไงที่ยาตันหนูเฮไงไซเบอร์ไงซีเอบีที่ยาที่มิชิจิตรพูดว่าไงยาสุกว่าก็ที่ กระทรวงสุขาธิการจะแจ้งเตือนไงอามาคือจำมึงอะอามาสั่งไปคือฟิบูยุปองอะคือมีอะงอที่ทุเรียนว่ามาไงที่นี่ที่ฟิบูเลยมึงอะชอบท้าวติดต่อตรงอะไอจีตรงอะไลน์ที่ไงที่ระบบออนไลน์ว่าคือมีอะงอามาคือที่ช่วยเหลือว่ามาทายอะเต้ที่เลยจะเนี่ยโอ้ทำไมเชื่อไงจะเสื้อหรือสีผิวผีเยี่ยมกว่าคืองะอามาคือที่ช่วยเหลือว่ามาทายอะเต้ที่เลยจะเนี่ยโอ้ทำไมเชื่อไงผิวคือผีเยี่ยมมาหงอเป็นยังไง ยืนยันกับกูนี่กับเชียงกันทำไมผีมาคือหลักสูตรติดตายมาคือจนจบมาคืองะที่ก็ติดกว่าเพื่อที่ก็ติดกว่าเนี่ยคืออาวุธมากูนี่ไงที่ช่วยเลยพวกบอกอุกเกอร์มาคือเนี่ยเชียงไงที่ควันนี่คืออาวุธแทบไม่สู้ก็คือกลุ่มมิชาชีพคือที่ดีเกอร์มาคือก็จะว่ามันไงที่ช่วยยังไงอาจจะเป็นอย่างนั้นมาทำมาแจ้งตัวอย่างอ่ะมาคือแต่ก็จะใช้ยังคือถามว่าเป็นยังไงยี่ผีผีเยอะคืองะมาแต่กับกูนี่กับเชียงไงทำไมเนี่ยคือทำมาที่ได้แจ้งตัวอย่างอ่ะ อะไรแบบนี้ผมไม่ยังชอบไงอาเมื่อสักคืออาวุธอะไรก็ลิสโง่ดูจะมั้งอ่ะอายุเวลาอยู่เจอกูแล้วไงอาวุธเขาทำวิธีโยนนะจ้าส่วนไงอะไรส่วนที่สุดก็คืออาคือมันบอกนั่นละคือเงินดูชีวิตจะมาฟุ้งเฟ้อชีวิตจะทำยังไงว่าจริงไงน่าจะเป็นอะไรก็ได้จริงไงอาที่จะมาสั่งไปคืองานหลายพื้นที่ไงที่กระโดดต้มไปคือมีหัวหาเยอะไงอาเมื่อสักเบอร์ถ้าจิ้มมาก็เพื่องไงยิ่งสมมติอย่างคือหมกกว่าคือในสิ่งสั้นไงลานี่มันคือจะคือแย่บ้างคือมือหาเลียบ้างไงช
งาเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านงอลำพูนลำปางงอเชียงใหม่คือฝรั่งประเทศงาบางคนจะมาชมงาอาจจะเป็นยังงาที่ติดความบุหรี่ความชมงาเอาไว้ในการลิสต์งูบ้างงานเนี่ยเนี่ยบ้างคือชมบ้างความยังจิ้มว่าติดความดูงาที่มุ่งแล้วบ้างคือหยิบบ้างความยิ่งสามโมงานาทีเนี่ยความยิ่งคือหน้าเนี่ยส์ที่ยี่เลยตัวจังงาโอ้โหชมว่านั่นคือคือบุ๋มโมงาที่บ้างคือนั่นคือทัศน์เดี๋ยวนาที่เอาง่าที่บ้านที่เดี๋ยวขวาหมู่แหลกขวาง่าขวาสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
8: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเรื่องขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
10: นายสุปิยันแดบป้อนเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงประมาณ 23:00 นวิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ใดและสำหรับคนไทยมีภาพหนึ่งที่ยังคงชัดเจนเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชนอย่าง

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์นับพันภาพถูกเก็บไว้อย่างประณีตด้วยความเคารพและความรักอย่างสุดหัวใจจากแรงศรัทธาบ้านธรรมดาจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กๆเยาวชนและผู้คนในชุมชนได้ก้าวเข้ามาเพื่อเรียนรู้และสัมผัสเรื่องรา
1: ว Thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮั่นล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: แค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่0531127302

จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนัก

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
9: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วสุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตรา
3: เพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
13: ็55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
14: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เพียงกวางเนากวางลิ้นเว้ากวางเมียงมีหินก็เตยปุงเตยซูมีปุงทาที่ไหนปุงเชือดมีปุ้นมีมาเตี้ยบวังมีแค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวลุโดเยี่ยนเว้านำยอดบวังยีน่ามีเอียต่างเคยยุ่งเกี่ยวเทนิวโตที่เตียนซูซูมีปุ้นบวบวังแหล่เปรตเตี้ยเหล่ายางนี่ต่างเนี่ยเจ้าที่ยันเสฟังเฟชัวกว่าฮาเฟียมลาฟานาเทียตอนายำฟังอุ้ยโอ้ใจเจ็ดจานอ

นเองเนี่ยเนี่ยฟาฮัดลุยเตยเสียดอนี่นาปัวมโหเองยามโพงวิปุนแพนามินยังเนี่ยเนี่ยโอ้ยที่เฮียเตียเตตาดอลาเตีย

Ya tuhnya ui aho dai chang ti cha la tin

ตุเตทะโลติวเดียยามะโอดาวทาลิววิทยานาติงยะตยังเนยะโลจาโลติแปะยังโหยามะโลเปียวเด

ยามอีลาโฮเบ็ดลุนแห่งอายอเสียว

บ่ว่าทิ่มลาฟานาจังเบียเวเจียตุวิจานาโยตัยนิยปาลายามโหหิวเตเมงโอตวังเตตา

那得等下年哦，表弟半路那言听哦哟，妈呀那大家的表娘呐，在哦。了咱那大仙那神。

หาหาเขาจะยามอดอย่างร่างเขาเตียนทินเดียวิตาดาวมหาอย่างไปเลยยนาเสตยามโอมาอันลาโอเจทาหูวิชนาแสงมกตะโอเคลื่อนไปเจมานโอมาที่

เซโอยางโอดินเจ็บปวดมหาเทียนเซนสุวิปุนกอนายำปางอุเอเตมุยปุนกอยนั่นน้อยฟังหินเปียนาตาดาวยำปางจินเอ

と月日が落ちる想やべとて恩天と変をよ海道へ壮起を越大把的家那娘娘娘啊祝贺爱老行爱走和娘娘老你娘

ตุโนตวังตอจิหิยาเทียวไปขาหน้าเปื้อนเปียวแห่งฟ้ามาฟุยโอ้เตียวตีลัวแลเบหอดังโอ้เตียวยอเตปวนาเตียวเบเดือดเจียวเนและเราจางมันอีดันโหเจอติวละตวาง

Tane ya la te la la

นักแกงแต่อย่างโอ้โหอีเดียวโลหังตานป่าหน้าหงจานะยามหอยเนี่ยแมงโอ้โหลุนโตลุนจานโอ้โหวิหังเจนี่

sen tong lao ve sui tong tun i pe re ni ta na heng tin lao chen che che pu na ga nan tu ho ดาวบัวปีนาเตียดาโหญางาอิเฮตุญเญเอดาโหยาเฮมเตเตมาดาเตียมกวาตางอาเทียน เวียนาเตียติงสหปัญญ์ลุนโอ้นาเฮเตียเตยามอหอปุญญานะเอเตียแลกิงะยังหองะโตมัยเน tiệm lô hô yam hiu tê tha lợt nín tiên tu hô quang ai mô vê tia lô hô nhà ngà xia hâm chàng nà kết lô hô ta hô chiều tê tia lô uế phải bảo tan trên má na liao phía má quá hát thọ nhẹ quần ô hô yam yo dia tê ni nó có nà nói ô เสียติเวเลโกนาเปียนตองกวาโลเตเฮนเตเตเนนอเนนปาโตโฮโอเปียนอัยโมจังเจนาดาเลียวเนเอโล tiệm chè qua vườn hồ y đều lô hiệu đồ yam tiền hồ yế trang hồ thiên nà vườn đòi tuân la em tại ba nà hồ tiêu ta nà chỉ quê yun nhé xéo lô hồ Yeah, let ya. Ah, oh, yeah, dear.

rồi nhỉ. Thế là phú quan thế tử là yun chết cái

Tao vô vi tê tê na tia tê co ô tê chi nha na a man.

ติเอเบยามโซนาทายกินเย็นละโอที่อาเฮสุนามีเหลี่ยมนานเอเท่า

险险家都为可大了林天津天了大天将也留

แดงข้าโอ้โหมอน้อยเบเทมอยู่อาณาแตงยามนาคือดอกตาเหยื่อเตียงยางแปงเอเยียเสียนเมื่อตัวนี้

huệ hờ như giải ô yết nợ tệ tiêu tu ô và bi nợ tệ.

ตานทางเฮียละเทียนตาจะฟู

ก็น่าพูดจริงเบนเจ้าเสียดอกเสียดอกตาตาโอ้ยุ่นหูจริงตายจริงเพื่อนจ้าต้องแปลงจ้าดอกเจ้าติงเสพานจานุจโยตังเชียวเตเรตีจานาติงยามเนตุลาโอติงตุเจเลียลิน

这里边大多年还不会念念得见了妈那带大姐的心间那但阳小的那种的夜里头飞了这边了飞

ยานาเจ้าดาเฮจ้าพุ่งเสพไปละทีนเหมือนเงียเปียยายาเวเจ้าจิวยินมาเจ้าดาเฮเนี่ยนะควางที่สินะโหยามตองยังเฮ้เกเลียลินตัวเย็นอย่าโอ้โหมอยกับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่า ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
12: นายอัครนันท์กันจิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: ตูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
3: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนิ้นไหวแล้วทันนิ้นไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
2: อซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอลอยยอเจ้าก็มอคอยอยู่เก๋เจ้าชีสิทธิบัตรทองยอถอดสิทธิ์เส้นเราก็รู้เก๋เด็กเจ้าเจ้าขอมออัวจียอหล่อนเด็กก็ตัวมอหล่อก็มั่วใจอยู่เต่าสายอีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมออวดเราสืบเส้นยกวันเต่าเจลูทอตรวจจอดเช็คคอมอเนี่ยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโคเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
3: เจ้าอีจงหนาจุกุดินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดต่อกุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุ้มเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงแจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสัวเต่ากูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอกขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหี่ยวซงอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงซาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ต้วนซืออีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่า

วันได้นัวจะยุดถอยอีจงหนาจือกุตีนึงจังสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเล่ายูลุงทูกูย่ออัวพงยืเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าหาตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเล่าเต่าหนอเสืออ๋อย่อหาตาเล่งตือมั่วสูเฉ่งแจ้งล้างจืนัวรอไม่ดาวสูต้องมองสุนชาไม่วิย่อหาตากูจืย่อจวนดักสูต้องจัวเหล่าเจยัวจืมั่วเล่งตือลูใจไม่เลยสูต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอจวนจืหนัวจีเป้สวดเล่ามองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืมอง

0: 那
1: ส่วนสนัวเจกุโยมัวอีจังสุสึกือฮาซูจอวัคซีนตีไทยเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่ยอหลุดถังจัวสวดเหล่าเตาเป้ามันยอดจัวนูติอีลูจื้อคลินดูจูนูติไปเจ้าอีลูหยีคลินดูหยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวยอหนูจื้อทอเจ้าจอต้นแห่งไทยกือย่อกลุ่มเสี่ยงชัวสิทธิ์รักษามัวเป็นสื่อกือยัวมองท้อใจจอวัคซีนตีไทยเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่ยอจัวหยงหนัวเตาเกลาวิยอจอวัคซีนหนัวยัวลูปังอวดจัวเต้เถากืออยู่เตาใจจอกั้งหม้อเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่เหล่าเจยัวปังอวดจัวอยู่

ว่าเอจ้อกลุ่มเสี่ยงมั่วแปงสือกือยัวมงใจบริการเตาชายเลยชายเตามาสะเลยเตาจ้อวัคซีนหนัวเตาเกล้าเนอมั่วแปงสือกือยัวชวนจวดจ้อสินลอสยอนนูเตาชวนเตาตูแอปเป๋าตังห้านดาวโตสายด่วนสอปอสอชออีไปไปศูนย์เตาสวดซัวลุชเหงอเอเชียงหนัวยอฮาตาเล่งตือแจงจือเตาตัวจอวัคซีนตีไทยเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่เอฮัดแจงยอจอกลุ่มเสี่ยงฮะมัวเป็นสื่อกือยัวมงซื้อบริการเตาส่วนดาวยอใจคูมอลเหงอมากูกูจอหลุดถังค่าจัวอีจงนัดสื่อกือตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจ็บไปสวดเล่าจอกกลางมงกล่องกี้รอใส่อัวกี้เตา

อีจงน่ะจะกูดีนึงจังสวดเลยรู้สึกเหยื่อตังเลยเจกูว่าจังดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮาไม่กูลุนทุกกูย่ออวพงยืดเถาปีลูกจัวเถาเศร้ารู้สึกเหยื่อตังเลยเจกูย่อเศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกกังโลซึนซึดลัวจัวเถารู้สึกเหยื่อจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชวดชวนนู้เอนู้นัวจะอยู่สาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชวนเล็งชวดโตจวนซื้อจู่กินนอกกังย่อจงย่อจงสวดเลย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอกุตอดีเลบาทอพาลาเวอซอและยาลาซาเซดิซาดอเพลโลซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลหมอดอกบาโชเกซึกและสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระเดียวนี่หร
2: อกวดอปูแวกก็กาแฮเก็บราตุพือกอเดอร์เลอทีมเวกิเมแกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอเลิฟกาปูหมออัวเปิลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอโตโนหมออูแกทอแต่คือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอเลิฟกาปูหมออัวเปิลือดอผักกระพือหรือเวกิเมโทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปลาพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาจิตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวเปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่แหล่ต่อตเนียเคลนเควดิโซเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยาคือชิคุยและรามากมาทีก่อตลอดพิค่ะประจีนหย่อนันนอกอตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกะชกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อ
3: เวเจ้าเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮนเลยจ้า
4: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะชูกุชูแกราตาป้าติดเลยเนี่ยนี่ตาหลอดตาสุกอสุกาเอาด้วยตาสุดแต่ตาหลอดปะชุกแกถอดไว้ดับก็อ๋อก็แกถอดผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตแกปะเต่าจวดเฮนเลยเด้อ
3: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอุชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสุอาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์กาปูเนื้อแม่มานี่เดอพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ้
4: อ
3: ัน
4: เมเนียกลิสต์ก่อนในกิจการก็ทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาอุกต่อกัดชูชูแกเปิดกันนี่กัดสู้กัดซานนี่กลิสต์ก่อนเลอร์อากาศแกกัดชูก่อนหนอแต่เชื่อมือลาเกย์แฮเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิชอปเปอร์โอมิชอปเปอร์ดับเบิลแวร์มึงกับพัตตีปวักกันหรือปวักกันหยอกก็กันเนาะกอลเลเกฮัลเลเกนิลเลอะเกเนาะแฮเกโตกอลซาแพเลตลอดตัดแลวิทยุกันหรือหล่อก็จะเตะเวกีแม่เรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เนาะเรดิโอสเตชันเกลซากมมอสก็แต่นี่ยาอีเนจาจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยปอบึโอตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวร์เนาะอันตากันเลยแฮเกนในโปรแกรมสกอลเลฟเฟซบุ๊กอ่ะปวนแต่กดไลค์กดแชร์สิริมาจะแต่นี่ยาจอดดอกคะเนจะกระลือเนาะมีประเด็นเลยตลกแหล่ตลกเกี่ยวเนาะเดอบัชชาตาสมือซ้ำมือตาสวีนตาตะกึจอตาเลอร์อ่ะเก็บดูเก็บโคเนาะเดอพวกเกอแฮตเตอร์คือนาดับลูลามีแต่บื้อละจะเนาะไม่มีเลยดับเวตหมดตัวโดดตัวโจซาลับหามูเดอตัดนิญญาเดอปัสเซชเชอร์ของขีนาตุนอกาบะเนาะปัสเตเชอร์นันนอกาบะดินาโคนเนเดอแต่เชอร์ต่อเลยเป็นตัวเดอกันหนาดอกกว่าตาสมือซ้ำมือเนาะมีเลยเป็นกันเด็กกันเมาเลยดับเวเมเกปลาเลือกให้ดอกกันหนาผ่าเวดาดิซอลเลอร์ตัดซาวีเมเกหรือพอทาพวนตาเมเกปอลเลคีปอลเลปเลเมเกตัดเสร็จผ่านเนี่ยพวกเกอซึดเลยกันหนาดิซอลเลอร์มือนี้มือซอโอวิบัตติลซะอันนี้ดีซอยเนาะเดอะบาชาเลตากุบากูเซียนตาอวดะแค่ขอเนาะเพื่อกันแล้วก็ต่อก็ต่อหน่อยคาเดอร์กึมเมื่อเลดับเบิ้ลแวร์กันหนาดอกกว่าตาซูมือซ้ำมือตาซาเวียนตาตาเลอาแกตากุบากูเซละแกบลืบปื้อพ่อแบบพ่อก่อนหน่อยแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะกันหนาดอกกว่าเนาะ

ก็เตือนลีเนาะตาซุ้มมือซ้ำมือตาสวีซัดเชื่อก็เตือนบ่ได้เฮกิโอ้ก็หลอกอีดอซาดอดิสตอเลอร์เจเต้คือดับเบิ้ลแวร์นี่เนาะเดอะตาเดนิญาเอเกอร์เต้คือนามบาคาคือตาเป็นหลอกเป็นดอซาดิสตอเลอร์ปลาสัวเมื่ออินเทอร์เน็ตเนาะเดอะเอาอามีอาเจ้าเนาะดิสตอเลอร์อินเทอร์เน็ตนั่นเนาะก่อนเนี่ยเอาโอเลอร์ปาเตเลตากุบากุเซเนาะเลอร์ปักคืนในตะกุบากุเซเมเกตันละเกล่าวานิโอดันหลุดช่วยก่อนมีเจเนาะตะโมสิญาซาเพลมีแลและคือกว่าและคือในตะกุบากุเซนตาและอินเทอร์เน็ตอปูเนโอ้ก่อนมีนอนตากะโลบามันแหลมมาเก้าตาคือในตะกุบากุเซเอก็มาดิแลเลมันแหลมมาเก้าตากันนี่เกยันตาเนี่ยและคือกว่าเลอินเทอร์เน็ตอปูเนเดอะโอเคเลเนาะบาชาตาเลตึเกยละกว่าเล็กว่ากินเนี่ยโอ้ดอกเคเลเจาะนั่นและคือกว่าตาเลตึกตัวว่าบันตาเนปโอเปิดถอดไปดัดทอบโบลตาจีกัวเมบาค่าคือเลตาก็จ่อเลตึกตัวว่าบาค่าตาก็มีอาโอเพลอินเทอร์เน็ตอาพูเจเนาะดินาโคเนปลาสัวเมื่อเนก็บาตดทีลาซะเนาะก็บาสัวเมื่อเลอาบากิบาเกเจอเนาะเดอเอาดอลเลอร์ที่ก่ออัตมาหลบพิกะดิสโซเลอร์บาค่าคือพรบคอมพิวเตอร์ตาจ่อเนโอเจเนมาตาไม่หลบก็มาแต่มีเกตจากเกเดตบานะตัวก็บาตาจีนยอนตาเซดอเจเนาะอีกคาเดจะเตกุนาชนเลก็บาเป็นหลอบดอซาดิซอเลอร์ตาบาดบ้าเลยบากาเตสิญญาเวดาบานเนาะดิซอเลอร์อะก็มาเมตก็มาบาแลนตาจานี่เนาะอีกคาเดไปเตกุนาบาก็คือพรบคอมพิวเตอร์ละเจแต่มีเกตจากเกเนาะเลยนิติลอเลอร์ในเฟซบุ๊กอปูเมเกนิติลอเลอร์อินเทอร์เน็ตอปูInstagram มือเฮนะ YouTube อะปูเมเกแต่มีเกริจาเกกว่าเลอเล่นอยู่เลอคอมพิวเตอร์ปูเลออินเทอร์เน็ตปลาพลาลอเลอดอทที่ดอกกอบแล้วเนี้ยอันนี้เดอบัตรหล่อซามุนเนาะบัตรบ้าบัตรไม่มีบัตรจานเนอะก็มาเลอที่ก่ออะตำหลบพิกะเนาะไปเต้กนัดเดียดโดนอนดิซ้อนะฮะคือออตาโพตาขาเลือกว่าโคปัตลาเมเกเนาะเนแพทชีแพทคือเมเกเนาะตาเสร็จผ่านเนบาตบาเลบาตมีมีหน่อยค่ะเวเตกันนะบาตมีมีบาตบลอบลอเนี่ยนึกปราบทะเลาะตากอนตาศิริพันธ์ในบาตบาเลอาเกอร์ก็มาเลอที่ก่อตำหลบพิกะเนาะเราชอบดาเวเลคือออตาโพตาขาบาตบลอเนี่ยบาตบลอบลอเนาะมึงกับพัตตีนพ่นในรีปราบทะเลาะเลตากอเนาะโอ้ยดาเดตาโพตาขาโอ้ยดาเดตาอัมมิยะจะเนาะบาตจะจะเนตาโพขาบาตจะจะเนี่ยก็มาเลที่ก่อตำหลบพิกะดิโซเลประมาณสีมาชาติปีบ่ะนั่นจะเนี่ยเด็กก็บ้าเป็นหลอกเป็นดอซะเนาะเด้อเกเนเกเลอร์ดิโซเลสัวเมื่อเด็กกระยะเนาะสัวเมื่อเด็กกระยะเราชอบได้เวเลอร์ตาโพตาขาเนี่ยก็บ่ะคู่หล่อซะเกือฮื้อกระยะแต่จากคอเลสที่ก่ออัตมาหลอกพิกะอุดทอเวดะเนาะอีกคาร์ดิชเต้คือปื้อพอแวโพเด้อโอเกดอลเลอร์ดับเวกเกชมโมเกดอลเตถีดอลเพื่อแหลมมีเพื่อแหลจ่าเลอร์เกลือเลือกก็ปลาพลาล้อแต่เกลือเลือกก็ปลาพลาล้อบ่ะเนาะตาพ่อขาแบบมีบัจจานเนตก็มาบ่าวดอเจดิซอเลอร์อาแกตาพ่อขาเริ่มมาฮักหูฮักรอเลือบืนเริ่มเม็ดมาฮักหูฮักรอฮักออตาโพตาลีฮักออตาโพตาสารเลือดผสมแบบพลาวันตา

ตาความในเรเลอร์อินเทอร์เน็ตอ่ะป่วนตาบับร้อนถี่เลยป่ะแฮมมันแหลมมาเก้าตาโอมิกุสากะเนาะอะขอที่ขอโลแฮปเปอร์แหละปะละตอรบาบาเนาะบากะเลมมันหลอเปตาคือตาขอเลอร์เพจอ่ะป่วนตาดิซอเลอร์โอเนเวดาเนาะโอเนเวดาเฮลอเวดาตรวจเจนตาก็ชอดอลิขอดิแหละตาคือตาขอแต่แฮปเปอร์เลยนอกขอบ่ะเนาะแต่แฮปเปอร์เลยนอกขอบ่ะเด้อมาแลมาเกซากะตัวโดดตัวโจเกพระราคอเลือดชาวตาคือตาคอเนี่ยตัวดูดล้อมมุนล้อมมาเนาะมาซะนี่จ้ะเนาะแต่แซเชิร์ฟไปเลยเบอร์โทรศัพท์ได้ตัวดูดตัวโจดเซเลยล้อมมุนล้อมมาโทรศัพท์นี่แหละได้แต่เจ็บบื้อเลยเนาะเดอะคอมโยเลยบ้าแต่จิกุตาจ้ะนี่เนาะเดอะอันนอกรเนี่ยประเพณีตาคือตาคอตาเนี่ยเอาไว้ได้อามีอัดโลเจเนาะดิซอลเลอร์หนึ่งไม่เปลี่ยนเลยแอปพลิเคชันอัปวันตาเนี่ยดิซอลเลอร์อาเกอร์บาตจิกวนตาจะรัดเจ๊เนาะมีไว้ได้เลยแอปพลิเคชันเดกว่าช่วยดอปลาเลือกเกิดให้มันเลยมาเก้าตาเสร็จผ่านในดอบาชาไม่มีเลือกเพจอปูรคันนี้เนาะปลาถึงกาเกตุกาเกมาทอเพจเซกอกาหมอปลาถึงกาเกตุกาเกเนาะมาทอเพจเลยเฟซบุ๊กอปูในเซกอกาเกิดมันเลยมาเก้าตามือเดือนนี้ในบาไปเจ๊ดอกันเนาะอามาทอเพจวีแฮจิกุปากุปัญญ์ในบัตรลงในบาเจอาลีเนาะเดมันลำหมาขี่ทุสุขีอัพเพจคันนี้เนาะทุสุขีไวดาต้าในบราเน่เนกเกิดตดโดดโจนเนกเกิดโลบาดิซอเลอร์ออจัสซิกว่าแต่มีเกิดจากเรียเวลมูลามาแต่เซชันนั่นเลยบ่ะเนาะเอาจีเนาะดิเนียโคเน่บาปุลอบดอซะตาเซเรพายบาปุลอบดอซาเลอร์บาก็คือปัสสาวะเมื่ออินเทอร์เน็ตโออามีอัดโลเนาะเดือดเลือดเบอร์โทรศัพท์ตามีเกิดบาบลอปัทโทรศัพท์ตดโดนาเตวดาเลอร์เนรกาอีเนี่ยแหละดิซอลเลอร์ขี้หลดโหลขี้หลดเจตลอดตัดและพินเนพินเนเนาะเมเนขี้อ่ะตะขี้บ้าตอนบาเจบ้าบาชาเลนมีเนสาโอเวดาเลเนี่ยแก้ปการะกาเลขี้หลดโหลขี้หลดเจพินเนพินเนตาบาเลตโหลและเจเทอีเทอีเนี่ยก็บาลอกเอดินเนดินเนเนาะปการะตะกุบากุเซียวและสีญาณเปิดตาเกศหรือผามูหน้าหัวดาตาเดอเอ๊ะสเวซาเดลขี้นอกขวาเดอเตเบอร์หรือบ้าเนาะเตเบอร์หรือแบบเดอดิซอลเลอร์ปุ๊บแหละตาเออตาซอบบาการะพุซิปวาซีอัมเมียเออสเลคีดอชิสิล่อบารอปาจิกูราตูเนเตดาเซเจมอเดบารบาเลปาสัวเมอเลนกินกอนบัตรประจำตัวประชาชนดาเลคีหลดโลคีหลดเจคอนก็บัตรลอกเยอะดาใครเมวดาเลเอาเลนมีนัสสาวดาบากาดสิญญาแวมอดสิญญาบาดอะเมียอดิเนียอเดคือเกตโลคือเจดิซอเลเกิดลอกเยนะเกิดลอกเยก็เด็กก็มาเสดภายในนอกเกาะเต้นเลคีนอกขอนอกแคบนะดิเนียโคเนเดตาเสดภายเนาะก็บาปหลับดอสาเสตจิกูนี่โอดาอัมมีอาจะเนาะบาร์นอแฮปเปอร์ดอเลโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจกว่าแต่เวลาเนรไกในเก็บปากุปัญญาเลบุกเก็บบาเกก็เติร์ดเลตัดมีญาอีเนาะเดินในบัตรหล่นในบาเจ็บก็เลยผู้โชคดีเนาะผู้โชคดีเจาะเตะกว่าแต่เวลานี่การเลบุกเก็บบาเกเนาะนึกในบัตรหล่นเจตบาร์เลแซเซตบาร์เลสิริชีบาชาสิโลนึกในบาเจเนนึกบาช่วยหล่อเจอค่าธรรมเนียมนึกบาส่วนเมื่อเราจะโหลดเจตชี้คิดชี้ตะปอกคิดปอดกับเมื่อคิดเมื่อนั่นจะเนี่ยเขาคอนิบลานี่เด้อนี่ก็เนบัตโหลดเนบัตเจปักก็เชิญเนี่ยนะดินเนดินเนปักก็โอนอย่างเนี่ยนะดินเนดินเนบากาสุขิสักคือได้เจาะกาเตดินเนอู้ตับเราใหญ่จะบุกเหรอเนาะเด้ออ๋อแต่เวลาบาเชิญเราเจอค่าธรรมเนียมบาโอนเราจะเจตแต่บาเลตเมื่อเด้ออ่ะเมื่อคาดูปีหมอละเนาะโอนเนี่ยตาเด้อปักก็เนบัตเลตแต่บาสิริชีนอนชั่วโมงแล้วเต่ามุ่นก่อนนะกูถอดเจ้าเนาะอัดโป้ถอดยันยอบะดินาโคนี้ตาเสียดภัยเด็กก็บ่าโอ้และตะการกาดิซอลเลอร์ตดที่ลาซะเนาะหนาหูดัดมีเกลือจากเกลือโอ้และตาปลอบดอซะเนาะโอ้ดอบันไม่มีบาจจาระปลาขี้เนี่ยเลือกปกีปุกอันตาเนาะปลาขี้เนี่ยเลือกปกีปุกอันแล้วเฟซบุ๊กอ่ะปวนตาแลมาถอดเนี่ยละเฟซบุ๊กเด็กขาเนาะมาไว้ดัดดิซอลเลอร์ปตาเจ้เนาะเป็นมีประสานตาล็อกอ่ะปตาเจ้ในบ้านเนี่ยและขี้โหลดเลือกโอมหมอสกอตเลือกลอตีลาซะตรวจเจียนตาบานในนอนเนี่ยตัวโดดตัวโจหล่อซาเลอร์เลือดแชทคันเนี่ยปูนอ่ะเลือดข้อความคันเนี่ยตัวโดดตัวโจหล่อซาวีเดชมวยเลือดโกมอสกอสปกติเนี่ยแต่ลอตเต้หล่อซาเดนะลอตเต้หล่อซาเดอ๋อนั่นโลบัตโลนี่บัจเจตเทียเนาะแซปอแต่เมื่อเดโอเนเวดากว่าเวดาเลืออ๋อโกมอสกอหล่อเนาะปารกายเดแต่โลบาโอสปกติเดฮิลอเซแซปอหล่อแต่เมื่อหล่อจันนี่เดฮิลอเซอันนอกเดอัลลอปากาคือโลกาคือกาเดอันอะคิเนลตากอแล้วคือเนตากอขอนี่บ่เนเกมาเกไว้ดาดิซอลเลอร์กับโรมอสกอจันเนมอเดแฮคิโลบโลบเจียนตาจันเนเนาะเดไม่ต้องออกจากซิกว่าตลอดติลอแชบะตึบันเนตบาตาจิกุไซดอเจเนาะอีคาเดเปเฮเตกุปือพอแวพอดิซอลเลอร์
เกิดปลอบดอซะและสวมิ

แต่ป่ะเนาะตากุบากุเซเซรภาอีช่วงเวลาเลออากาศแก็บลูแก็บโหเลอดับบูเวอาโกเนาะและกิดอเลตาสุมุสัมมุตาสวิและสุอเมญญาดอเนาะ

0: 这个叫八的个啊，啊，到我打了打不客气，我那个是我那个桥，打了了不回。
1: 打叫八家打我个面哦，
0: 啊，打这里，哦，你看嘞，啊，打个是个桥哩，就不少的木啊，那个人呢，啊，为了个胡桃打这，哎，那没个桥就打到我这接的啦，那个人。没没了，这铁了吧？那不会敲碎这个来了，这个慢了，慢干就慢，是大大家这个慢了不会敲。慢了不会敲，那那嘛，阿达把这个好了，天呢的，把这新鲜的敲烂不了了。那他妈天呀烂嘛，是大是碎，那那阿达的味呢也真的味。嗯。阿杰婆，哎，来来不会敲。
1: 爸。
0: 那你老看他累，啊，马头不安稳，那在海南这边嘛，人家苦读卡这个累，人家读把字都字了，把人把苦把人读啥了读啥，我该教不了呢，啊，这那他记得，那么他啥，他拉面他地咯，那海南为了安他干的去。那待过的过的个，就阿姐在去吃的呢。咦，我去吃的呢，马萨里努，阿个姐，马萨里咦，这能吃的不是的嘞，怎么？哎，怎么那些都巴不得没在家吃了？
1: 啊，知道。
0: 嗯，那大姐，就阿拉娘大姐那个么，我那阿姐，但这些那天那可能都搞可以的，这个。前后那那多的漂亮，没怕到的，那么好吃。
1: 哦，
0: 我原来记得跟别人家见呢，那别人把路上的给呢，给呢是苦苦苦苦苦苦，到了阿弥陀的，阿记得，这见那不个巧，那跟那别哦把哦阿记，他不来了，不接他怎么的？我在那么不回了。安迪，那给虎跑而已。
1: 哦，
0: 给虎跑个话呢，太难了，啥管那多的票。
1: 对。
0: 老娘呀，老娘啦，这个不是，没有了嘛，把给了，给了嘛，就买了，就把虎啊，虎说吃吃的呢。
1: 嗯。
0: 啊，咱那不人呀，咱把刀打折了嘛。
1: 啊。
0: 那不人呀。ya sagalan ta ni ma ta ki m cha ka ta hu ba kom ni hu ba che ta da da ta ba wo le ta phi ta ta ma da pa hu da ne ga hu ne ga hu da ta ma ta ke la ga ba che hu hu da le ma ne la ta ne hu da che le ma ta ai ni
1: le ta ga hu la
0: le a dam pho ma khi ra ga ni
1: oh
0: a dam pho ma khen ne hu da ve ni hu ya ma a mi pa ga da chi di没吃的你，但你家那湖南的，那这个人嘛的，没吃的你那嘛来了，那那阿姐，这个人嘛的，那啥不晓得，湖南的那阿姐，那阿弟阿爷那，阿妹不人嘛了，妈妈的，妈的不要了，人家，阿姐们那看那的土，米吧啥样的。他不管呀，路上了不老人，路上搞起来了的。
1: 嗯。
0: 可是那老大不是搞的嘛？
1: 啊。
0: 跟了老板呀。
1: 嗯。
0: 阿平不干的呢。
1: 哈哈哈哈哈！那阿爸没得了。
0: 哦。阿平跟了两句，阿妹他发牛那句，不就出了个老老的。
1: 哈哈哈哈哈！哦，真的。哈哈哈哈哈！路上个老大的嘛。
0: 路上个不老人老大的。
1: 啊。
0: 啊，跑了啦，跑了啦，你来的，呼一呼，啦啦的。
1: 啊，对呀，那个得，个得你呀，
0: 个得
1: 你。哦，你看跑了回来，得你啦。
0: 跑了回来得你了，没了跑了回来，那阿个叫，大弟大叔走完。
1: 大弟大叔，跟南木拉山。
0: 跟南木拉山的。没。
1: 你打我的呀？不。
2: 我
1: 的，
2: 叫他
1: 木诺先嘞，
2: 叫他
1: 木诺，你看他抓了。啊，他木诺啊，这个男的咋他木诺看的？不要不，不要了，不要了，木诺看的。
0: มื่อเวลาจิตามุนนออันเนี้ยเอาดึกครับ
1: นั่นล่ะ
0: ชักกระดู
1: เออชักกระดูดลิ
0: ชักกระดูไม่ใช่ชักกระดูได้จ้าแล้วลุ้นกระดูจังมั้ง
1: เออมี
0: แหละแต่ชักกระดูเลยครับอาจจะก็ดึกก็มุกก็นอน
1: เ
0: ออที่ด้านนั้นไอ้ชาเนี่ยกูละคิดมึงนั่นล่ะ
1: อ๋ออ
0: ัปเวนิว
1: อ่ะผู้แบกว่าใช่
0: คือว่าใช่คีเนี่ยลืมๆเดินๆจะ
1: กระโดด
0: จะกระโดดเออนมาแต่คราวนี้จะลืมแกลืมก็เลยล่ะวันนี้นี่ปฏิกวาแล้วล่ะว่าหาซีมันซะได้จริงอ๋ออ๋อเนี่ยปฏิกวาแล้ว
1: ก็ตัดมือเลย
0: เออกดมือแล้วว่าหาซีมันซะอะเวลาที่บ้านเราเนี่ยไอ้นี่บ่โอเด้ยินจีเลยชื่อเกินเนี่ยจะอบานี่ก็อบาแล้วจะดูให้ก่อนแล้วล่ะ
1: อ๋อก็จะเตะ
0: ได้นะจ๊ะเอาบาเวทเลดีแล
1: เออเ
0: นคีนี่ชาเนกุยดมูเนี่ยนะไอ้ชาดีแล
1: เออ
0: มา
1: ขอเ
0: ถอะแล้วจะปาดก็เล็ดแล้ว
2: สิญญา
0: จะปาดก็เล็ดแล้วป่าละมันเนี่ยสีหน้าเวลาหน้าหูดานี่โอ้เจ้าก็ดูกันเนี่ยดูอัปเวเวเพลวอลิเทฮะบาลิปสิเทฮะเลจิสิโนเงินบลอมาเลมาเกมละมิเชียติละคอนแลงแลเลเนตูนะเนี่ยจอปาละกะละสะอีดะกันเนี่ยอาเซียนโอ้จะจีอันดากว่าเป็นไอ้พวกไอ้มึงเห็นน่ะบ่ตาบักก็ไปดูเวทสลอดเลยแค่ที่เนี่ยนะกว่าแล้วเนี่ยเกจะซีเลยบาเลยพวกบาลูก็เลยจะเกลียบาผู้เวทสักก็ซีอันนั้นดอกสักเก้าเดี๋ยวนี้ดอกเทซีนั่นแหละดอกเก้าเทซีเนี่ยนั่นเนี่ยแต่จีเต้นเนี่ยอะไรอยู่ยังเลยพัดจีชอบไปสั่นเลยจ้ะเนี่ยเขาเนี่ยเอ๊เลี้ยงเนี่ยล่ะแต่เนี่ยล่ะลุดออกสกัดด้วยเลย
1: อ๋ออะกว่าจะกดต้องมือเจ๊ก
0: กว่าต้องมือเนี่ย
1: อ๋อ
0: แต่เนี่ยล่ะนุ่มเลยเล็บภาษีเนี่ยเนี่ยภาษีเนี่ยดูโอ้ตาอ๋อตาอ๋อนอนเด็กแก่บ่ะ
1: อ๋อ
0: เออแล้วตาดูอ๋อย้อนล่ะสีอยากได้นุ่มเลยเนี่ยออกสกัดโอ้ที่คอยเนี่ยกูช่วยแล้วเมื่อออกสกัดแล้วล่ะอาจารย์ที่อาจารย์เห็นอะไรว่าล่ะปีนี้นุ่ยบ่ะเนี่ยแล้วมุดตู้ตะขันเนี่ยเนี่ยภาษีเนี่ยเนี่ยมีนอเลยจะทำสกายด้ออ๋ออ๋อเนี่ยเออแบบเป็นแบบที่สี่อย่างนั่น
1: เ
0: ลยทีละข้อต่าง
1: อ
0: ันเล็กกว่านี้ลดสกากูอันนี้เนี่ยอันเดิมเนี่ยอันหลอมมีกันชั้นเนี่ยอันเนี้ยตัวนี้มาเลยแต่เยอะแต่ละอย่างมีอุ้งมันก็ไปออปีเอาเนี่ยออปีของเจ้ามาเลยเลือดเดอร์การนัดเลยบทที่อ่อนอ่ะ
1: อ๋อ
0: ที่อ่อนจีแต่เลือดที่แต่เลือดเปลือยแต่ดีเลยก็ได้แห่อมในอู่ฮาดู
1: อาอมในอู่ฮาดูนะอ๋อพี่จ้ะ
0: เอออ๋อพี
1: ่อ๋
0: ออ๋อแต่เจ๊เนี่ยแม่แต่ละก็ขู่กันเนี่ย
1: แ
0: ม่แต่ละขู่กันอะไรจีโอ้โหเก็บก็เท่ๆไปให้ก็เลยก็ดูอ๋อในอู่อพยพกว่าดูบุญ
1: อ๋อ
0: แต่แต่เก็บมาตั้ง
1: แ
0: กกว่าแกตัดมีละละมีละใช่ไหมไ
1: อ
0: ้ยกแกเนี่ยมีอุ้งอาจจะอ่อนปีหูแต่จีกว่าแกตัดลีเราเองนั่นแหละมึงตาก็ดอกสกาเนี่ยอาตาปูเนี่ยอุระเสือข้าเด็กข้าเนี่ยสุดปะขี้ข้าเนี่ยก็สิเดอเสือข้าเนี่ยสิมาต่ออาตาปูเนี่ยอามุพอเนี่ยวันเนี่ยบางมาที่เซนอปูเดอออบวาทีก็มาจะเส้นนี้เนี่ยออบวันบล็อก
1: เส้นเดียวเส้นเดียว
0: อามุพอแล้วแล้วบางมาที่เซนละอัปลีโคโบเดเจียดะอัสเซนอตัวมาเดต้อนสิละมาใส่เนี่ยแล้วแต่กว่าจะเก่งจะเก่งมันเก่งมาเราดีหรอกเก่งตอนแต่กินเนื้อแต่เราอาจจะตอนนึกเกิดเลยอาจจะกินนึกเกิดเลยมึงจะมาเข้าเลยจะไปเห็นอะไรนะจะหลังสุดก็คิดเลยไอ้เพื่อนเนี่ยนึกมึงจะจะบัตรสุดบัตรก็จะบัตรมึงจะบัตรเนี่ยพูดเราจะบัตรทอดเนี่ยเราไอ้เพื่อนเนี่ยสุดก็พูดไอ้เพื่อนเนี่ยมึงจะเลยแต่โมซาเลมีเนี่ยมีเพื่อนอะไรกับผู้ 那个在外头不要他，我们的叫出来给你，啊，给那给要对着这个好了，叫过来过的干呢？那个把个海外的啥子嘛呢？那木兰来了，来到这个国我，
1: 哎，
0: 那来那大家去，那这些来了呢？那去了你了？
1: 哎，
0: 啊，就好，快点叫过今年把车包了你 ，keep 了你，这么子热套，你没了没有？这么子热套，你打输了打输我，啊！啊，不要打瓜，打瓜瓜的，啊，打台湾你妈打打欧联的，啊，不要打比欧联嘛，谁打？打打，啊，没戏了，把这什么啊，那些年车包呢，老家的看你接，接巧了来了，啊，打巴了呢，啊，一头的，这个多的看你那接巧的。
1: 哦，
0: 黑牛奶蛋，绿牛奶蛋，人家。
1: 你打了黑头了，看你。
0: 十八。
1: 啊，十八啊。啊，他给我十开嘛。
0: 十开，我的怎么了？啊，他给了，给了你。啊，不要为了我赔了啦。把钱那把留那的，给了爸了，拿给不到你，你他妈他来。
1: 这事业嘛。
0: 这事业嘛来。啊，是。跟那个叫，就是说，我去了，什么事在他们？打输的打输，这么子
1: 啊？
0: 你哦，大姐呢？那个你娘，俺妈热他热他打斗那米，热他打输的斗
1: 斗
0: 那打斗那米。
1: 哦。
0: 那打乌拍了不啦？六两米钱打来了呢，来了就交八块呢。
1: 嗯。
0: 要去交八块呢，那呢？八块还不多钱。我该在把这啊，不如买点啥，老了把那个很甜的瓜，对了，啊就他底下瓜啥来了就来看嘞，来是，把自己看嘞，
1: 嗯，
0: 你们来把自己看嘞，你们来，啊，黑了的，黑了的，我比着来，这么着说的够，
1: 啊，
0: 那就你来呢，来熬了，啊，就没把掉的，你那熬了比着上，
1: 嗯。
0: 在那土，看那人民那那那都是干苦啊呢，
1: 嗯，
0: 啊对呢，啊咱种那地，都等那咱那来啊，别不那，那白我看还白着，啊都，
1: 啊那没屋里，
0: 那那都啊老多呢，
1: 嗯，
0: 啊咱那几多，
1: 那几，带了苦啊呢，
0: 那带了苦啊呢，
1: 嗯，
0: 那结果吧，那看那还老累，我什么在嘞，啊嘞，那咱干干啥结果吧，在开大门，不行，不说过人家的屋，不给谁的屋，也不谁弄到的屋，那个他妈上哪去演嘞？那我跑了那么远屋子上来嘞，给他咋理？你呢？啊，大姐，对，对，这个，你们都你们都哦，路边的爱吃了的土，你们都后山的爱吃了的鸡
1: 啊，
0: 嗯，那啊，他妈的，那买了个鸡，给他去交八个，交八买了你了，
1: 嗯，
0: 这鸡，我讲，这鸡怕，这鸡来是你哪哪给到你，啊，怕的，那些老外就去塞里头喂了。
1: 嗯，
0: 这么多，我觉得也吃了了土，这么多，不少的也吃了了钱。哎，明年了呢，阿达比奥拉万岁呢，阿达奥拉岁呢，比奥拉岁大，阿达奥达美西那里，阿达嘞，伊当年不啦，跟谁人家木枯树了生了，伊那个谁的女孩结了，比阿老娘老个结。
1: 哦，老个结呀。
0: 嗯，老个结。那他目前他那没去接了，摸到个谁的给呢？啊，给嘛喽？不把我票拿那里？喽？哦，这个多不是那那马西拉那啥的？那给接了个谁？个谁的哦？哦，不别，那接了那免得啥丢了那那个嘞？
1: 哎，
0: 啊不呀，对不？哎，
1: 哦呗，
0: 就是呢，
1: 哦，
0: 就 nedo abu bene e chalale kudo husane e chalale je me a aje aba chi me yo me lo ba do do la abu be ta pa e chalam na chi do la te do te pa pa lo ka len no u no lu ta sat khoe la na ji ne kai de kham na da e le ro a ji le ti ni si da
1: ko le le ro mo le pa si sa
0: o mo le ve do ba mo le la le lo chop ba lo chop pa ga ni ga lo lo le ni de ga no lo le lo lo no ni ta pi na to si se se
1: ke se na to le ti te la e sha la le thu ra e sha la no ro
0: e sha la no no
1: ba la la sat lo ra
0: la la ba ma aye la nyala pi ne ta ra e ble
1: eh
0: ale ti ya ma ne ra so ga du u ba phi ko ga
1: eh
0: ma le ti let me know le dot ka kho ne le chung da za sa
1: tro
0: aga no ta aji tan ga jan tan da ka ma ne ma ha ta ga no ro da ti le na le kwa e kwa o me do li ma ta le chi do le te do dot ka kho ne
1: eh
0: แต่นรกาคนนั้นน่ะอาชีพตะคันนี่ให้ดอลีปะสามาจาแล
1: อืม
0: แล้วดอสกาขอกันกันนั้นน่ะโอละตะปูโอละสปอร์คาเดไปเฮลาลีโอละกุสิดดิไปเฮลาลีอุบสามาละอุดคาสินอตอดสินอตอดิโคเจอเอออาชีพเกอาชีพเกจึงเฮลาลีสินอนสินอตอดละอิดินมะปลิกพอดบอยนมะมะเจตะเจตะนมะมะสินะตอละนมะตอตะเดตอตะ
1: อ๋ออ
0: ะจิเอดิเนี่ยอะจิเนี่ยนี่มะมะเกดะเกญะเกดะเกดะตีละเลจอปังนะเดอะจิอะกะฮะเกปอดอลีตะบะกะละสะอุละกะเฮลบะโกวาเดฟไกดะตะลอละเฮ
1: จอกกะดวยมา
0: เออจอกกะดวย
1: เออว่าขวัญมือนอกับไป
0: ขวัญมือนอกับไปให้ตลอดหลอกมาเลยแล้วนอกจากนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกททพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณ เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าธุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกช่อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภครวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้ออาซินิโตแบคเตอร์แคลโคอาซิติคัสบอลมานิไอคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราด

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชลธรจันยา

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 810

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยครับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับมาพบท่านผู้ฟังทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นนะครับวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับรวมเรื่องสั้นจากหนังสือของคนรักสุนัขนะครับที่มีชื่อว่าวันของหมานะครับก็ผมดูแล้วน่าจะจบในสัปดาห์นี้หรืออย่างมากก็อาจจะไปถึงสัปดาห์หน้าอีกสักวันหนึ่งนะครับเพราะนั้นใครที่มีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจนะครับอยากจะให้เรานำมาเสนอก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับในตอนต้นของรายการนะครับก็ย้ำกันนะครับสำหรับใครที่มาร่วมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติไม่ได้นะครับติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดกันได้นะครับทาง TAB Radio นะครับรับฟังได้ทั้งที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชันแท็บทูรีดนะดูสิติดปากอยู่นะครับแอปพลิเคชันแท็บทูรีดโมบายของเรานะครับเข้าไปรับฟังกันได้ในส่วนของบริการวิทยุและโทรทัศน์นะครับแล้วก็ไปเลือกรับฟัง TAB Radio กันนะครับก็เข้าไปฟังที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดหรือว่าทีมงานบางทีเขาก็จะหยิบเอาเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะมาให้ฟังย้อนหลังกันด้วยนะครับเข้าไปรับฟังกันได้ที่นั่นนะครับส่วนเรื่องราวของการร่วมสนุกกันนะครับก็มาย้ำกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ก็เข้าไปสัปดาห์รองสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะท่านผู้ฟังมีเวลาถึงวันเสาร์ที่2พฤษภานะครับกับ2คำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังนะฮะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของสุนัขนี่แหละนะฮะถามท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับถามว่าท่านผู้ฟังอยากจะเลี้ยงสุนัขไหมนะครับนั่นเป็นคำถามแรกนะครับคำถามที่สองตามมาทันทีครับถ้าอยากเลี้ยงเป็นเพราะอะไรนะครับและทำไมอยากเลี้ยงเนี่ยเป็นเพราะอะไรต่อกันมาสั้นๆง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านได้เลยนะครับภายในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับ
1: คุณทองแดงในเรื่องหมาบรรดาศักดิ์ผู้เขียนเขียนถึงคุณทองแดงไว้นิดหน่อยมีคนตอบว่าอยากให้เขียนมากกว่านี้อีกสักนิดความจริงผู้เขียนก็อยากรู้เหมือนกันได้ติดต่อขอข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและจากคำจารึกที่อนุสาวรีย์คุณทองแดงพอสรุปได้ว่าคุณทองแดงเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2541เวลาประมาณเที่ยงคืนตามจารึกว่าภายในซอยหมู่บ้านข้างคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครแม่ชื่อแดงมีพี่น้อง7ตัวคุณทองแดงมีลักษณะพิเศษคือสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้นถุงเท้าขาวทั้ง4ขาหางม้วนจมูกแด่นหางดอกสีขาวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงถวายตัวเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2541ณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานนามว่าทองแดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงยกย่องว่าทองแดงเป็นสุนัขที่มีความกตัญญูรู้คุณมีสัมมาคารวะกิริยามารยาทเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักที่ต่ำที่สูงเวลาเฝ้าจะนั่งต่ำกว่าเสมอแม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอดทองแดงก็จะทรุดตัวลงหมอบกับพื้นทำหูลู่อย่างนอบน้อมคล้ายๆกับแสดงว่าไม่อาจเอื้อมตามข้อความที่จารึกข้างต้นจะเห็นว่าคุณทองแดงเป็นสุนัขที่น่ารักเพียงใดคงจะหาสุนัขที่ดีอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นที่มีคนยกย่องว่าเป็นสุนัขประจำราชการก็สมควรอย่างยิ่งมีเรื่องเล่ากันว่าแรกทีเดียวเมื่อทรงทราบประวัติความเป็นมาของทองแดงว่าเป็นลูกของแดงซึ่งมีร่างกายทรุดโทรมไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้มีรับสั่งให้นำมาเลี้ยงโดยยกให้เป็นลูกบุญธรรมของคุณมะลิซึ่งทรงเลี้ยงไว้ก่อนแล้วและกำลังมีลูกอ่อนอยู่ถึง9ตัวคุณมะลิก็รับเลี้ยงด้วยความยินดีทรงชมความมีน้ำใจของคุณมะลิอยู่เนืองๆมีเรื่องเกิดเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานชื่อพันธุ์ของคุณทองแดงเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็นพันธุ์เทาซันเวคงจะหมายถึงพันทางบ้างและพันมิดเดิลโรด คงจะหมายถึงกลางถนนบ้างเป็นชื่อที่แสดงถึงพระอารมณ์ขันเรื่องของคุณทองแดงคงมีผู้ทราบกันดีเป็นส่วนมากแต่บางเรื่องผู้เขียนก็เพิ่งรู้ว่าคุณทองแดงมีคุณูปการแก่สุนัขจรจัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสุนัขจรจัดจำนวนมากจึงได้เกิดศูนย์รักสุนัขหัวหินขึ้นศูนย์นี้เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงจำนวน4ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์รักสุนัขหัวหินซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณวัดเขาอิติสุกโตถนนหัวหินหนองพลับมีเนื้อที่22ไร่เศษศูนย์รักสุนัขหัวหินไม่ใช่ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขแต่จะดำเนินการในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือและควบคุมปริมาณของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสุนัขที่ทางศูนย์ได้รับคำร้องขอจากคนในพื้นที่ให้ไปรับมาดูแลจากสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนตลาดวัดเมื่อรับสุนัขเข้ามาในโครงการแล้วจะมีการตรวจเช็คสุขภาพรักษาโรคต่างๆฉีดวัคซีนป้องกันโรคทำหมันต่อจากนั้นจึงนำไปปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพให้อาหารที่มีคุณค่าสำหรับสุนัขเมื่อสุนัขมีความพร้อมแล้วจึงนำไปรวมกับสุนัขตัวอื่นๆในศูนย์ความรู้ใหม่ที่ผู้เขียนเพิ่งทราบจากคำแถลงของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อกเตอร์คงศักดิ์เที่ยงธรรมภาพถ่ายสุนัขสองตัวนั่งเคียงคู่กันบริเวณชายหาดใต้ภาพมีข้อความว่าคุณมะลิและคุณทองแดงภาพจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่9ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินก็คือโครงการสุนัขให้เลือดคือเลือดสุนัขที่ตรวจแล้วไม่ติดโรคไม่เป็นพยาธิและเกล็ดเลือดไม่จางก็สามารถนำไปช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นๆที่ต้องการเลือดได้จึงเกิดโครงการธนาคารเลือดสุนัขขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้ที่ใครๆก็เห็นว่าไม่มีคุณค่าก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เพราะที่ผ่านมาเลือดของสุนัขเหล่านี้ได้ช่วยสุนัขที่มีเจ้าของในโรงพยาบาลสัตว์เกษตรหัวหินไปแล้วหลายตัวและเจ้าของสุนัขที่ได้รับเลือดเนื่องจากการผ่าตัดหรือรักษาโรคต่างๆเมื่อทราบว่าเลือดสุนัขจรจัดได้มาช่วยสุนัขของเขาต่างก็มีความประทับใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินขึ้นมาในขณะที่เขียนนี้ผู้เขียนไม่มีหนังสือประวัติของคุณทองแดงจึงไม่ทราบว่ามีเนื้อคู่ตุนางหันกับใครบ้างทราบเพียงเราๆว่าคุณมะลิมีลูกชื่อคุณทองคำได้เป็นคู่หมายกับคุณทองแดงอยู่คราวหนึ่งต่อมามีคุณนำสุนัขพันบาเซนจิมาถวายได้รับพระราชทานชื่อว่าคุณทองแท้ต่อมาได้ผูกสมัครรักใคร่กับคุณทองแดงมีลูกด้วยกันถึง9ตัวได้รับพระราชทานชื่อเป็นชื่อของขนมโบราณคือคุณทองชมพูนุชคุณทองเอกคุณทองม้วนคุณทองทัดคุณทองพลุคุณทองหยิบคุณทองหยอดคุณทองอัดและคุณทองนพคุณภาพถ่ายคุณทองแดงยืนอยู่มีลูกๆอยู่ล้อมรอบตัวใต้ภาพมีข้อความว่าคุณทองแดงกับลูกๆภาพจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่9เรื่องดังกล่าวทำให้ผู้เขียนระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีมาแล้วคือตอนค่ำวันหนึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในวังได้โทรศัพท์มาถามผู้เขียนว่ามีหนังสือเกี่ยวกับชื่อขนมไทยบ้างไหมพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทราบชื่อขนมไทยผู้เขียนก็ตอบไปว่าพอมีอยู่บ้างจะค้นหาให้พรุ่งนี้เช้าให้คนมารับได้คืนนั้นผู้เขียนค้นหาตำราขนมไทยอยู่จนดึกได้หนังสือ 3-4 เล่มใส่ถุงเตรียมไว้พอรุ่งเช้าก็มีคนมารับไปในตอนแรกก็นึกสงสัยว่าจะทรงเอาชื่อขนมไทยไปทำไมนึกในใจว่าอาจเป็นโครงการพระราชดำริฟื้นฟูขนมไทยกระมังเพราะในเวลานั้นขนมไทยเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาอีกมาทราบในภายหลังว่าสุนัขทรงเลี้ยงมีชื่อเป็นขนมไทยอยู่หลายชื่อเข้าใจว่าจะทรงเลือกชื่อขนมไทยในตำราเหล่านั้นไปตั้งเป็นชื่อสุนัขดังกล่าวข้างต้นหลังจากคุณทองแดงได้เข้าเฝ้าถวายตัวเป็นต้นมาได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอด และด้วยความดีงามดังกล่าวข้างต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามสกุลว่าสุวรรณชาติตามชื่อทองแดงนั่นเองคุณทองแดงเพิ่งมาเสียชีวิตเมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2558และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีของคุณทองแดงทางสำนักพระราชวังได้นำกระดูกคุณทองแดงบรรจุไว้ที่อนุสาวรีย์ที่ศูนย์รักสุนัขหัวหินอนุสาวรีย์คุณทองแดงจึงเป็นอนุสาวรีย์สุนัขแห่งที่2รองจากอนุสาวรีย์ย่าเหลที่หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเรื่องของคุณทองแดงเท่าที่ทราบพอสรุปได้เพียงเท่านี้ภาพวาดการ์ตูนลายเส้นเป็นรูปสุนัขภาพถ่ายในหลวงรัชกาลที่6ทรงนั่งอยู่ที่พระเก้าอี้มีภาพสุนัขหมอบแทบเท้าอยู่ที่เบื้องพระบาทที่ภาพมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีใต้ภาพมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีและพระนางเธอลักษมีลาวัลย์มีสุนัขหมอบอยู่แทบเบื้องพระบาทภาพจาก www.silpa.mag.com สุนัขวังหลวงแต่โบราณมาสุนัขในเมืองไทยก็ถือกันว่าเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาตามบ้านและปกติวิสัยก็อยู่ตามบริเวณใต้ถุนบ้านไม่นิยมให้ขึ้นไปอยู่บนเรือนเพราะถือว่าสุนัขเป็นเพียงยามเฝ้าบ้านกันขโมยเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์พวกฝรั่งเข้ามาเมืองไทยกันมากขึ้นได้เข้ามาพำนักในบางกอกหลายคนและหลายครอบครัวบางคนก็มาอยู่จนตลอดชีวิตและเมื่อเข้ามานั้นก็นำสุนัขเข้ามาเลี้ยงด้วยแต่ในครั้งนั้นสุนัขฝรั่งเห็นจะมีเฉพาะตามบ้านฝรั่งและในรั้วในวังเท่านั้นเองหาได้แพร่หลายไปตามบ้านช่องราษฎรเหมือนดังเช่นทุกวันนี้ไม่ก็สุนัขฝรั่งที่นำเข้ามานั้นรูปร่างก็ผิดแปลกไปจากสุนัขไทยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นสุนัขที่มีรูปร่างน่าเอ็นดูและแปลกไปกว่าสุนัขไทยมากนักจึงเป็นสัตว์ที่น่าเอ็นดูเป็นที่พอใจของผู้เลี้ยงมากกว่าสุนัขไทยเป็นของธรรมดาเพราะของไทยเรานั้นขนเกรียนและหาง่ายเกินไปจึงดูไม่สะดุดตาและโอ้อาเหมือนสุนัขพันธุ์ต่างประเทศสุนัขฝรั่งที่นำเข้าไปเลี้ยงในรั้วในวังนั้นจะมีมาตั้งแต่ครั้งใดยังไม่พบหลักฐานเท่าที่ทราบก็ดูจะมีมากในสมัยรัชกาลที่5นี้เองและพระพุทธเจ้าหลวงนั้นโปรดการเลี้ยงสุนัขมากจะเสด็จไปไหนก็มักจะนำไปด้วยเสมออย่างเมื่อคราวเสด็จประพาสเกาะชวาเมื่อพ.ศ.2444ก็ได้นำไอ้หลุยไปด้วยไอ้หลุยตัวนี้เป็นสุนัขเทอร์เรียอังกฤษลูกผสมทรงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไอ้หลุยแม้เป็นสุนัขที่มีโชคดีเพราะในหลวงโปรดแต่ก็บุญน้อยเพราะไปตายเสียที่นั่นจะพูดไปอีกทีถ้าไอ้หลุยตายในเมืองไทยบางทีจะได้รับเกียรติน้อยไปกว่านั้นเพราะอย่างดีก็คงจะมีพวกมหาเล็กเดินตามศพในเวลาฝังคงจะไม่ได้ใช้ธงชาติคลุมหีบเป็นแน่ก็แลเกียรติยศที่จะได้ธงช้างคลุมหีบนั้นอย่าว่าไอ้หลุยเลยถึงมนุษย์เรานี่ก็เถอะน้อยคนนักที่จะได้รับเกียรติเช่นนั้นนอกเสียจากว่าจะตายในหน้าที่ราชการความข้อนี้บางทีจะมีหลายท่านที่สงสัยว่าเหตุไฉนไอ้หลุยจึงมีเกียรติเช่นนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้หลุยละเอียดขึ้นจึงขอคัดพระราชนิพนธ์ตอนที่กล่าวถึงอาการไอ้หลุยเมื่อจะตายมาให้ท่านได้อ่านดังนี้ภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายในนั่งเรียงกันมีสุนัขตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งอยู่มุมขวาด้านหน้าด้านล่างภาพมีข้อความว่าเจ้านายฝ่ายในสมัยรัชกาลที่5กรมหลวงทิพยรัตน์กิริกุลินีประทับอยู่ทางขวาสุดสุนัขที่หมอบอยู่เบื้องหน้ามีผู้สันนิษฐานว่าคืออีเบสภาพจาก www.silpa.mag.comไอ้หลุยไม่สบายมาหลายวันมันเมาคลื่นด้วยเป็นโรคจิกกิกจิกก๊อกซึ่งเคยเป็นมาแต่เล็กยิ่งเมาคลื่นมากก็ยิ่งเป็นมากขึ้นง่วงงุนมา 2-3 วันแล้วครั้นวันนี้คลื่นมากเข้าก็เป็นมากจนหายใจไม่ได้ลิ้นหดไม่หอบกรอกยาเลยกัดลิ้นทะลุ เวลาดึกเข้าหัวและตัวเบื้องบนร้อนตลอดจนลงปลายที่สุดหมอไรเตอร์ให้ดมคลอโรฟอร์มเวลายามเสตายรู้สึกเปลี่ยวเปล่าเป็นอันมากเมื่อเวลาเย็นได้หารือกันถึงจะฝากหมอเฮไว้เพราะกลัวขึ้นไปบกจะหายได้บรรจุหีบมีธงช้างคลุมลงฝังในทะเลยาวาเวลา5 ทุ่มนี่จะเห็นว่าไอ้หลุยมีเกียรติมากและเห็นจะเป็นสุนัขตัวแรกที่มีเกียรติได้คลุมธงช้างเมื่อตายและหากจะพูดกันให้คลึ้มๆก็ต้องว่าไอ้หลุยตายในระหว่างราชการจึงมีเกียรติเช่นนั้นสังเกตตามพระราชนิพนธ์จะเห็นว่าไอ้หลุยเป็นที่โปรดปรานมากทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าหลวงรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเป็นอันมากหลังจากที่ไอ้หลุยตายไปแล้วไม่กี่วันมิสเตอร์หัสมันก็นำสุนัขบินเซอร์ซึ่งเป็นสุนัขเยอรมันมาถวายคู่หนึ่งและได้ส่งซื้อคาสเตอร์เป็นสุนัขตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเงิน100 ฟิลเดอร์ในชั้นแรกเจ้าของจะถวายแต่พระพุทธเจ้าหลวงเห็นเป็นยิวก็เลยซื้อให้กำไร30 ฟิลเดอร์เพราะตายิวที่เป็นเจ้าของว่าซื้อมา70 กิลเดอร์แต่เรื่องราวของสุนัขบินเซอร์และคาสเตอร์ที่ได้มาใหม่นี้จะเป็นที่โปรดปรานหรือเปล่าสืบไม่ได้ความเมื่อได้เสด็จกลับจากชวาแล้วจะได้สุนัขที่ใดเข้าไปเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังอีกไม่ทราบแต่เมื่อราวพ.ศ. 2447ได้พระราชทานสุนัขเทอร์เรียขาวที่ทรงเลี้ยงแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตน์กิริอุลินีและการพระราชทานครั้งนั้นได้ทรงเขียนสัญญามีเนื้อความพิสดารสมควรที่ท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าหลวงสนพระทัยและรู้นิสัยของสุนัขที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้อย่างไรบ้างข้อความที่คัดมานี้ตัวสะกดการันตามต้นฉบับข้อสัญญาข้อ1หมาตัวนี้ตะกรามมากเพราะฉะนั้นจะไม่เลี้ยงให้สวรรค์ในทางกินจะไม่ให้กินจนเสียรูปข้อ2จะไม่ปล่อยให้วิ่งกลางถนนจนเสียพระราชศรัทธาข้อ3จะไม่ให้ติดสัตว์หมาตัวอื่นนอกจากไอ้ปรินซ์แต่ต้องระวังเบื้องต้นคือหมาตัวนี้ใจแข็งเรี่ยวแรงจะดุก็ได้ถ้าให้คุ้นเคยกับหมาตัวผู้ตัวอื่นจนรักเสียแล้วอาจจะไม่ยอมไอ้ปรินซ์ถ้าไม่ยอมแล้วไม่มีทางที่จะแก้เพราะตีนมันตีนเดียวถีบไอ้ปรินซ์นอนหงายเหตุว่ามันเล็กกว่ากันและแรงน้อยกว่ากันเองด้วยที่ห่วงเช่นนี้เพราะหมาที่ขาวบริสุทธิ์เป็นแก้วแท้มีไอ้ปรินซ์กับอีเบส2 ตัวเท่านั้นที่มาใหม่ก็ไม่ขาวเหมือนข้อรับรอง1รับรองว่าอีเบสนี้จะฉลาดเป็นแน่เดี๋ยวนี้รู้ภาษามากกว่าไอ้ปรินซ์เสียแล้วทั้งอ่อนกว่า 2. รับรองว่าไม่บ้าไม่ฟู่เช่นอีทองวิกหรืออีเชส 3. หมาตัวนี้แข็งแรงที่สุดตั้งแต่ได้เห็นมานอกจากบ้าเช่นไอ้ยอร์ชไม่เห็นมีตัวใดเคยแรงเท่าคำที่ว่าแรงนี้ไม่ใช่โดยดึงดันแรงด้วยกล้ามเนื้อยาวกระโดดได้สูงถึง4 ศอกเพราะฉะนั้นเป็นหมาที่จำจะต้องยอมให้วิ่งเต้นจะให้หมอบแมบอยู่ข้างๆทีเดียวเช่นหมาที่ไม่มีแรงก็ไม่ได้ขอแต่อย่าให้ไปเต้นกลางถนนรับหลังเจ้าของข้อที่เสียของอีเบส 1. ตะกรามอย่างประเสริฐแต่ห้ามได้ด้วยปากหยุด 2. เวลาไปไหนกลับมาเร่งระวังตัวอาจจะโผล่ขึ้นถึงหน้าอกนอนหงายทั้งยืนด้วยความคิดถึงและกระโดดขึ้นกระโดดลงบนตักตะกุยตะกายจนเลือดออกเวลาฉันตื่นนอนต้องให้คนยึดไว้เสียให้แน่นจนความดีใจนั้นซาลงแล้วจึงปล่อยยังมีไม้อยู่ข้างๆอีกอันหนึ่งถ้าวุ่นเหลือเกินต้องเคี่ยนทั้งเคี่ยนเช่นนั้นขวับเดียวยังไม่สิ้นดีใจ3 ขวับก็ได้ไม่วิ่งหนียังเคลียร์อยู่เช่นนั้นเองข้อนี้บางทีผิดกันได้ในชั้นแรกเพราะมันรักฉันเหลือเกินอย่าเพิ่งเครียดเลยดีกว่าจนมันรักแล้วถ้ายังทำฤทธิ์อยู่จึงค่อยปราบปรามฤทธิ์นั้นไม่ใช่เป็นเล่นสนุกหรือไม่ใช่บ้าเพราะสันดานยินดีแรง 3. เสียงดังเหลือประมาณเห่าหรือร้องไม่ใช่เสียงแก้วหูแตกเป็นเสียงหลอดเปิดควันเวลาหมอกลงเหลือที่จะทนทานทีเดียวร้องอยู่นึกอะไรไม่ออกข้อนี้จึงเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่มีเวลาอยู่กับมันเสมอถ้าอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ไม่มีความลำบากในเรื่องนี้ 4. ไม่เป็นหมาขี้เห่าด้วยลำพังตัวแต่มีไอ้ปรินซ์เป็นบ้าจี้อยู่ด้วยสารพัดที่จะเห่าพอเห่าขึ้นแล้วอีนี่ปล่อยโครมออกไปด้วยทุกทีถ้าเอาไอ้ปรินซ์ไว้ไม่ให้เห่าได้อีนี่ไม่เห่าเลยจึงเข้าใจว่าเห็นจะไม่ใช่หมาขี้เห่า 5. เรื่องดุมีเงาอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะเป็นเพราะตกใจเมื่อแรกๆมาแลดูเอาอย่างไอ้ปรินซ์บ้างถ้าอยู่ตามลำพังแลระวังปราบอยู่เห็นจะไม่ดุจากพระราชหัตถเรขาข้างบนนี้ทำให้เราได้ทราบว่ายังมีสุนัขอีกหลายตัวนิสัยของแต่ละตัวก็นับว่าพิสดารเอาการอยู่อีเบสที่กล่าวถึงนั้นไปอยู่กับกรมหลวงทิพยรัตน์กิริปุลินีได้เพียง4ปีก็ตายเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงทรงทราบก็ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวงทิพยรัตน์กิริกุลินีมีความว่าฉันมีความเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่านางเบสตายในการจะหาให้ดีเหมือนมันไม่ใช่หาง่ายเสียแต่ที่ไม่ให้พืชพันธุ์เลยทราบว่ามีความเศร้าโศกกันที่เรือนมากและจะมีการฝังศพอยากรู้ว่าวันใดฉันจะมีของไปช่วยด้วยตามเรื่องที่ได้นำมาเล่าข้างต้นนั้นท่านผู้อ่านคงจะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าหลวงโปรดสุนัขอย่างไรบ้างแต่ก็อาจจะมีบางท่านเห็นเป็นเรื่องที่แปลกในการที่มีพิธีรีตองในการฝังสุนัขเช่นนี้ก็ธรรมเนียมฝังสัตว์เลี้ยงนั้นได้ยินมาว่าลัทธิข้างฝรั่งก็นิยมทับกันอยู่และถึงขนาดสร้างสุสานสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นทีเดียวสัตว์เลี้ยงของใครไม่ว่านกแมวสุนัขเขาก็เอาไปฝังทำเป็นห่วงซุยไว้ที่สุสานแห่งนี้มีการเอาช่อดอกไม้ไปวางกันตามแต่โอกาสธรรมเนียมเช่นนี้อย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยโบราณของเราก็เคยให้เกียรติแมวและสุนัขที่มีลักษณะดีถูกต้องตามตำราว่าเป็นสัตว์ที่ให้คุณแก่ผู้เลี้ยงมาแล้วคงจะทราบว่าแมวก็ดีสุนัข ก็ดีถ้ามีลักษณะดีมีคุณเมื่อตายลงเจ้าของก็จะจัดการฝังหรือบางทีเก็บกระดูกใส่หม้อพรมน้ำหอมให้ถือว่าสัตว์นั้นจะให้คุณแก่เจ้าของต่อไปฉะนั้นการที่ไอ้หลุยหรือนางเบสได้รับการยกย่องให้มีการบรรจุลงหีบเอาธงช้างคลุมหรือฝังอย่างจะมีของไปช่วยด้วยนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือบากกว่าแรงเท่าใดนักภาพวาดชายหลังค่อมคนหนึ่งยืนอยู่กลางป่ารอบตัวมีสิงสาราสัตว์เช่นสิงโตแกะสุนัข กระรอกกบงูและนกรวมทั้งลิงและม้าข้างภาพมีข้อความว่าอีสปนำเรื่องของสัตว์ต่างๆมาเล่าเป็นนิทานสอนใจภาพจาก www.dominicwinter.co.uk
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวจากหนังสือวันของหมาผลงานของชาติพิรมกุลนะครับแล้วก็อ่านเป็นหนังสือเสียงให้เราได้รับฟังกันโดยคุณอภิชาติเสรณีวิจัยกิจการนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นาทีนี้ด้วยนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่การจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือว่าจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเนี่ยนะครับท่านส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงตัวพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2-1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107-97ขึ้นนํา2-0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125-107ธันเดอร์ขึ้นนํา2-0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026 ติดตามได้จากรายงาน
4: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราศัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คัดนาครายงาน
3: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิวภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบัสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่น U20 แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
8: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลาย10อย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บ

0: เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
3: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโย
6: งาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Obo dak ja video ya pe hati poka dak ja video nyo ya cho kolonga khu te poko ga mila leo chupa u pa lu che ta video video ni la hu ya te phagyo te ge rai ka obo dak ja kolonga khu o kho ga ko ga dak che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya video kolo la se ja leo rai ka obo dak ja kolo ha yu la video me ha bi obi ani la hu ya kha pho che pho lo che ve kha ki phe che le te ga le le ka ja me do me z me ka me le o ha le do sa che o li na che de cho ka li nga hu myo kho lo o cho ya pi pa kai ve o ya phe vi tha pa to nga hu te ga le le ka che sa cho sa pu tu o po a shi yo tu yo ye ka tha ka de ni ha sa da ki se me ยานี่แหละชุดเสื้อคอโลสเปงานนี้งาฮาปามีฮาปาคอโลฮาปาสฮีนิมนี่แพวิโยและจะขอนี่หินชะขอขออุ้มขอขอเตฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาแล้วก็นาริทักขะไกเตฮาเลเลงาฮือละฮุคอไรกะอบุดะเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM เตฮิโอฮาสชิขอกิโลเฮิร์สเตไลพอเบื่อรายการนี้พอเตพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่AM 1476พอกะไลสุติตอกไอเชวิโยงาคือลาหุยาติภาลุลาและรักกะกะโมวิทยาธาชุเป้าป้าดูเวงาคือลาหุยาอชอปะติภาทะแปปีแพวิโยและอย่าเพื่อฮาวิอยากะยูเวลาตาวิซาตาอบุจอวิอรอติภาไลลอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยาอคือเปิดตาแล้วเลยมือทักขะไกติเกเชียและอกะปิดักไอแพวิโยฮาวิออวิออเนี่ยละหุยาติพาวอะเมฮาวิออยาโปทงาฮือจิไมวีเลอะจิไมวีชาเมฮาติอะพลิลิกามุยิจอลาปุวีเลอเลมึขอพ่อวีแม่เลมาสมแม่แม่ไอพ่อมาโกลีมือฟาพ่อไข่ไข่นาเลยากค่ะจิไมวีออคอลัวแม่ทาลีอำเภอเมืองอำเภอสันไซพ่ออะลงมุยิลาวีมึหอมุยิลาวีมึหอมาจาจาอยากคามุยิคะแน่ลาแม่เลเมฮาแลยานิโกแกปาลีนิมากะซาจาเลอยากคามุชัดจะเข้ามาเลยจะขอวิออย่างาคือไทมิงก็ขอโลกาซูเปอร์เอลนิโยแพวิเจเลยขอจัดจาวิเตขอนะเลยแล้วก็มุยลาลักก็แล้วขอวิออซาเลยจะเลยเคลาวิอยากคำมุชาเลยลักก็การจัดจาวิโยนะเลยแล้วก็ยันยิเวติยาท่าเลยไม่ฮาวิออย่างาคือลาหุยากก็ลาวิมุยลาเจ้าแม่เจมุยลาแม่อะลูกาติยีจาเลยจุยจับปากกรมจุนิยมวิทยาพ่อกาอยู่คือฉันแต่ยิ่งวิชกะกว่าวิคัสเลแตะแตะกะลาวิเข้ามาอาเมฮากะกะติปีลาวิคัสนะลิมุยีลาตุโยเจก็ลาเลเหล่านะกะจะลิมุยีชะได้เปื้อแหลมาเปื้อเห็นแม่มุงกูวิมุหอมุยีลูติดีแผ่วิโยนะเลแล้วก็ติชินิคะไกเจเลยันยอฮีนีเลสอกอนีติชินีอยากให้มุยีมาจาวิชอยันจิแม่เลยฮีฮับปัสฮีนิชอคอโลงาคือไทยมุ่งเหมียวนาติต่อพ่อจี้ให้จี้ใหม่เลยแม่ไอพ่อแม่ฮอซ้อพ่อขาไก่กับมุ่งยิ้มมากก็วิแม่แล้วก็งาคือราหุยากาซาตาฟุลาวิมาฮิแต่พ่อกาลาจ้าเจเนี่ยจี้ให้พ่อกาลาจ้าล้อแม่เลยแม่ไอพ่อกาลาวิเจเลยไม่ฮะแม่ไอพ่อกับมุ่งยิ้มลาจ้าจี้แม่อบูจ้าเลยงาคือราหุยาติต่อพ่อพ่อนาเชวิกาอ๋อจุเจวิซาตาฟุตาลาวิอบูจ้าอะไรไม่ไอพอกันละมาจะจีเลียไม่ฮะเลยแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์สดพอนาเชวิกาเลยฟูตาลาเพวิโยเรื่องมุยลาเวใครไกเวน่าไม่ฮะวิโอยาเฉพาะวิโอลกาอุปวิลาหุยาทะฟูปีเพวิโยเลสตาลิอุปวิหอลกาลิเฉพาะโลเวงาหุลาหุยาทะสตาติภะฟูลาเพวิโยแล้วก็ยิเวติยาทะเลียยะนี้กะตาเลกะลิติชินิงะฮาปามิฮาปาวิออยะชอคโลงะฮืออไทมิงกอคโลมุงกูเวมุฮอมุยิลูลูลาตุโยแตกโกเวโยออลอปือฮึลาตุเวแลเนฮือไทมุเหมียวนาติตอพ่อจิแมเฮกวอกูให้และฝากโกเวนาลิยะญิงะฮืออไทมุเหมียวนาติตอพ่อขอชะเปเซมุยิเบฮุตาเวลอแมมุยิลามันจะตุเวยะญิจิแมเลจิมายอคโลเลไทมุเหมียวนาติตอพ่อนาจิมายเจมาเฮเลจิให้จิมายเมฮอซอลาพูลาปาแพรนานเลเม
ฮอซอพอกังไกกันนะยันจิแม่ลิมุยลามาจากไอตุเวเลติฮาเวียขอเซปเซแต่กาตาวิเจติกาติติลาโคเลมุฮอมุยลูกาติเลวาสกาจีลาตุโยจิแม่ลิแม่ฮอซอจีใหม่ลำพูลำปาจีให้พายาวน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์พอกังไกเจนิเวติยาไทยยันยิมุยมาจากตุลอลิงาคือแทงเหมียวนาติต่อพอกะอาเคกอเตียเลภาคอีสานพ่อกามุยมาลอแมคอเซเปเซเจเลติกาติติมุยลามาจากตุโยจิแม่แม่ฮอซอกะถ้ามีกอก็จะติต่อพ่อกาจอลอแมออเซเปเซเจมุยต่อพ่อขอเซเปเซถ้ามีกอฮอติต่อกะขอเซเปเซเตละกุติพ่อกายันยิมุยติฮาเวียขอเซเปเซเบหุตาวิเจเลกุติพ่อกามุยลาติโยเลขอเซเปเซเบหุอวิจิแม่เลอวิฮานิลาหุยาจบป้อๆวิกาซาตาจะเจกะเฟือรับแผ่ออเลียมีฮะไข่ไก่วิกะนะเลเฉป้อวิอลอกะอุป้อเวลาหุยะถะกะฟือปิกะวินะเลไข่โกป้อวิอลอกะเฉป้อวิงะหือราหุยะถะกะฟือรับแผ่อแม่เอกนิเวติยะทาเลมุยิเฉลติชินิคะไกเจยะคะแทมเหมียวนาติตอพ่อหือรามาวิอฮาปาสหินิแลกอนยอคอลุจิแม่เลไข่โกชะกะยูเวลาแลลิงะหือราหุยะติภาทาแพกไอเชวิอเจ้ายามุชามุยิมกัมหอพอจาดาวิสาตาติภาอยู่เวลาแลเรจะเคชลากาลาวิโยแมก็จะแลเรหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติภาอะโลว่าเมฮกุกะสาตาลิโอเมบุเวลาไลตะลาวิเลยสตาอเมบุเวนามาเลยยาสนามที่ลาเป้างานนาริตาเวลาเลยยันยูเวอยาแหละนามาติจิเลเลเลออกฟุยอยาลาเวลอแมฮาเลลาลาหุยาโอนามาออกฟุยอเวเชเลฮาเลเวออกจือแผ่วิโยเลยเอกอนามาเตลิเวฮีชงาสตาคยาลาวิเจเลนามาอภูนะติจิลิลิขปุยวิจิแม่เลนามาอภูฮิชงาสตาก็ยาลาวิจิเลขกว่าดาวิสตาหลอยอยู่นะนามายาลาวิโกอลากะเลนามาตาวิโกอลากะอาคีเวเลนามาตาลากะติจิลิลิพ่อกาจากาดอวิพ่อคือลาวิทัปปะโตคีจาวิโยแม่เฮกว่าจ้าเลเลติปอแลยืจาวิสตาหลอยอยู่เลฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโครงการคนละครึ่งพลัสสกาเลียโครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อฮอลุเชตาวิโครงการยอและเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสกาเลียโครงการไทยช่วยไทยอ๋อฮอลุเชตาวิโครงการติมาเอกอบเพวิเจเอโกเลียนท่าเลียสตาติผักกาลาปุวิโยลิงะฮือลาหุยากะล้อนาจาวิโยงะฮือรัฐมนตรีกระทรวงกลางคาพ่อสตาติผาปิกาลาวิแลงะฮืออมมียาติผาดอลอวิเคเลเลกูเฮเลลอตาจิแมเลอะโทมาลอตาเลโกโกเลกูเฮเลลอตาโกวิชเลงาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตาเลกาเลโครงการคนละครึ่งพลัสสติภาเยกไอตัวออกค่าติภาโตเลาวิโยเรียกว่าออโลเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสถาเรียออโลกวาสาเรียติลอกเปิดติลอกแกนะแม่กว่าติแกแหวยดาเลโกวิโลโกชุสะจาเลเยโกโครงการคนละครึ่งพลัสเฉาะคอลูแลเซชลาก้าปีตุโยเจอาเชเวลคอลูแลอาจุยารัฐบาลขอเชเปเซตอลาเลเนคือเป้ากะออดเชเปเซกะโตวิเจใครจะแลลงทะเบียนวิแลเรียงง่าฮาปาเมฮาเป้าคอลูนี่ชงันยอคอลูเรแอปเป่าตังอคอลูกาลงทะเบียนวิจิแม่เรียโครงการคนละครึ่งปุราชาเยโจวิชอติพาโลโกแอปเป่าตังจัวเฮโลโกน่าหลุยและกาจะยืนยันรับสิทธิ์วิเจโนฮือเลยลงทะเบียนจอและแอปเป๋าตาออกคอลูมาหลุยเลยมาจะยืนยันรับสิทธิ์วิลากุนฮือมากันแม่โครงการคนละครึ่งพลัสกะอปิออสคาเปย์แอปเป๋าตาออกคอลูหลุยและเรียกาจะยืนยันรับสิทธิ์วิเจอยากค่ะเรียกแอปเป๋าตังมาจอหิบอิชอลโกกาดาวลูเวลาเลกาติตั้งวินะใครแต่ละโครงการคนละครึ่งออกคอโลติไปกับมาเยจอมาลงทะเบียนเสวิชอติพาเลกาลงทะเบียนวิโยเรียกค่ะเยจอวิชอติพาโลโกแอปเป่าตังออกคอโลนิชงานยิงาฮาปาธาเรียแอปเป่าตาลุยและกาจะยืนยารับสิทธิ์วิเจเรียปุระทากาจวักกาลินโนฮือมาจากอยืนยารับสิทธิ์วิโลโกมากาวิแม่เรียกว่าตาลูปีเรียกค่ะเด็กกูแห่โลเรียดอลอวิเคเรียอ๋อยากลับปานี่แม่นี่ชงานยิงอาหาปาท่าตาพอแล้วเล่ลงทะเบียนจะลากไอตุโยเจเล่โครงการคนละครึ่งพลัสเล่ให้กว่าโครงการคนละครึ่งพลัสชอคอลูกาเล่ติกาเวียอ๋อฮิบะ
ปีลาวิเจอฮิบะปีลาวิชอญีปุเขติปีลาตุโยเจออลอติปุแลเลขอฮาปาทาตาวิเจขอฮาปาเลสฮาปาเลขอฮาปาเลฮาปาสตินทาตาเยวิจิแมเลพุลุลาวิโอขอฮาปาทาติฮิบะเจสฮาปาทาติฮิบะเลเฮกอเตเลญีปุติปุฮิฮาปาเลกอฮาปาติเตวิเจเฮกอเตฮาปาเวติฮิบะลุลาตุโยนะเลติฮิบาเลียเขก็ติฮิบาวิชอเตปอยติเยเผอลาก็ก็มาแผ่เลียโครงการคนละครึ่งพลัสชอคอลโลแลเลตินิเวลคอลโลยอปิลาเวกูลาเวคัสลีนี่ฮาโกนี่ฮาเซฮาโกเซฮาเตฮาโกเตฮาเลอเวคอลโลเจกาเยเวนาโมกาปาจาเวแอปาวตังออคอลโลฟุบากาเลกาเยเวเลอจุยารัฐบาลกูลาเวขอเชเปอร์เซน่าเลยเนี่ยคือการออเชเปอร์เซก็ปอกเกลือแล้วเลยกับเยเวเลยเนี่ยคือเป้ามากือกมากับเยแม่เลยเยมากันนะเลยโครงการคนละครึ่งพลัสออกคอโลแล้วไอ้กองอ่ะคือเราหุ่ยได้ผับฟุกกะเดจจ่าแต่เลยไอ้เป้าตังออกคอโลฟุบักเกลือแล้วเลยโครงการคนละครึ่งพลัสจะได้ผายเยกับไอ้ตัวออกปูนะไอ้กองเซ็ตฉลากออกปูปีไอ้ตัวโยเจเลยแต่แล้วจ่อเลยโครงการคนละครึ่งนะเลยปูแม่เลยโครงการคนละครึ่งเบื่อแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อรวยสาเรียกคาเดนาแม่จุดที่คือกระทรวงกลางคลังพ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาล่าโกกะโกะวิออกคอลุเลคาเปตี้ชิเซลานิเซกาเจติลูโลเจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุออเมจอตาเวติพาลโกโซเวนาเลติพาลโกเลมาเชียวเวเลมิโกคุมาเชียวเวนาโซเวจาล่าติพายุตอและเลติชติคือนะเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุติชิเซลานิเซกาเจติจอตาโลเจคือกอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติโมทาคาเคติปิลาตุเลโกโกเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุแลติฮาปาเวติฮิวิออกคอลุเลติฮิโมกาปัจจาวินาโอฮาปากาตุโยเลเยเวกาลินิปุติเปเยตุวิโลแมเลคาชเวลโลเลคือกออาติฮิบาวิชอเลปุราทักกังหัวปีติโมกานะเลติฮาปาเวเซฮากาวินาโมปัจจาเกตุคือกอจุยารัฐบาลเลติฮาปาเวสหบาโกเทลาตุโยเจสหบาลเซฮาบาปอดาโกติฮิบาฟูนาลิโมปัจจาเกกาเวเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลอปีติโมติชติตุมาโลเจกาจาเชอเวติโมนะอปีติโมติชเซลากาติชเซลานิเซกาโอโคโลเชียวิชอติชติตุมาโลเลเจ้าหน้าที่กระทรวงกลางคลังนาลียูฮึชินิแตนิเกตุโยเจงาฮาปาวิออยาชอโคโลเลมากากึมากาจอเลเพซาปอซาจากาบาสวัสดิกาแห่งรากาวิติภาชานิเลมอวิโลโกยุคออตุโยเจเลยอยู่คอตุโยเจแม่เลยแค่กัวกักกัจโจวิชอติผายเจติจ้าเลยกักตุโยนะเลียแค่แต่เลอติฮาปาวิติฮิบาวิชอสหบาเลียรัฐบาลสกอตเทล่าเลเซฮาบาวิโอปิอาโปเลโมปัจจากาเวเลียแค่กัวติฮาปาวิติฮิบาเลียติปอติปัจจากาเพอหน้าไม่เลกาแต่เลียเลียติฮาปาวิโอคอลุติฮิบาวิติเนี่ยจื้อปัจจากานี่คืออารัวโยเลชอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเชื่อเบลบาประชาชนเยเลโมปัจจาวิโยเลียแค่กัวชอปิติโมนะเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐอปิติโมติชติตุมาโลเลียยาข้าอายีอือจาเวคาเดนาเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลมากาเวติชเซลานิเซกาโอคโลเลียอมเมมาจตาวิชอติพาฮาวิโววิชอเพวินาเลียอาสาติชีขอบิโอเลียติชีขอบิปือและผู้ชจากาวิพ่อติขอเวียติเซโอคู่มากวินาฮาวิโววิโอมูนะเลียใครเตลข้าราชการมาเพวิชอกาเพวิโยเลี่ยแค่กว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐคุณสมบัติจะเคยจอวิลโกเลี่ยเจียวิติหมวติปอกกอพอแล้วเลี่ยอแม่กอวะจุโยเจเลี่ยอปิติหมูกาวิลโกติชติตุมาลูนะลิชกาชูกาฉันจุโยเลี่ยมากะคือมากะจอกอยู่บาจุโยกะคือกะจอวิเจลึเตะจุโยนะลิหาวิโกวิชอเจติลึเตะจุโยเพซาปอซาวิลโกมาปิโอจิเมลิชติปอกคาเดกะฉันจุโยเจเขาก็เรียกกูก็จะเลยหาวิวว่าเรียกชกว่าวิอาสาติชีขอบีเปลี่ยวจะกาวิติเสอคู่มากเลยหาวิวว่าข้าราชการหมัวคนรู้มาเชิดตาวิติผาลโก้
มากะฮิวิชอลกุลงทะเบียนเพวิเจยาคักคาตินยูลงทะเบียนจราตุนามาสสินาเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะสาตาคาเดลอนายาคักคาเคกะเลง่าฮาปามีฮาเปาเลมือติซอคโลพอเลลงทะเบียนจราตุโยแต่โกวิโยเลสาตาติกากะลอกวอโครงการคนละครึ่งพลัสคาชูเลนชงันถ้าพอเลลงทะเบียนจราตุโยกะกัวมอเลสาตากะไลกาลาวิทัปตอยาคักเซวิชออจุยารัฐบาลเกลาวิสาตาติภาคเดกโลนาเซเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิติมูลิติปอกอพอเลลงทะเบียนจิลาโควิดทับปะตอมากาวิชติพอปูแลดาวิสาตาโยลีลงทะเบียนและกาวิลอกโลิออลติปุนหือมากาฮิกันยิปติปอกโลตากาเกวิเจเลคเตและออลติปอกโลกาวิชอลิติปอจุยากระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่กองการชันยิ่งแต่ยิ่งเล่นอเมจีอาวิลโกติปอบาสวะบาสวัสดิกาแห่งเราคอลุมาเราวิติมูลโกโครงการคนละครึ่งพลัสออกคอลุอรุยและลีเยเพวิเจลีอาโลจักผู้กอผู้ตาผู้ยาลีอาโลที่ปอปอกงาข้างงาซาตาปอกงาข้างงากันน้ำมากาลีเฮกง่ายง่ายก็โลน่าลีตีกาเวียตีจืดเจตีกาเวลีบาสวัสดิกาแห่งราจอวิลโกโครงการคนละครึ่งพลัสมากาเมเรียแล้วก็บาสวัสดิกาแห่งราชจวบวิลกุกะโคกาโคละครึ่งพลัสมากาคาชิโยนะเรียแล้วก็ติกาเวติจือเจติกาวิโยเรียแล้วก็โคกาโคละครึ่งพลัสแล้วก็แอปเปาตังออกคอลุเรียจุยาขอชิเปอร์เซปิลาเลยเนี่ยคือมียากาออเซเปอร์เซปอดาเลยแอปเปาตังออกคอลูกาเยเวเรียกก็แอปเปาตังออกคอลูกายุนยาลับสิบิแมรีปุระชาลงทะเบียนเลยเยจอวิชกะเรียกก็โครงการคนละครึ่งพลัสออกคอลูมากาจอหิมากาลงทะเบียนจอหิวิชลกุกาลงทะเบียนวินะเรียกแอปเปาตังพอเลยลงทะเบียนจราตุโยเจเรียกก็ติกาเวออหิบาออหิบาวิชโอฮาปาติแปกือราตุยูนาติฮาปาเวติฮิบาลิชอโครงการคนละครึ่งพลัสเดเพื่อเลบาสวัสดิการแห่งราชโลกอปิเตมูติชติจูมาลูเลติชเซหลานิเซกาโอคอลุเชวิติพาโลโกเลอาจุยารัฐบาติฮาปาเวสฮาบาโกเทลาเจเฮโกเลโมปาจาตุอปิกาเซฮากาวิทาปาโตเซฮาเลสฮาปอดาโกติฮิบาพูติฮาปาเลติฮาปาติปอปาจากิเพวินาติฮาปานิปอปาจากะเพอเลออโลโกชติฮาปาพูติฮาปาเจวิแมลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคอลุเลชอปิติโมติชติตุมาลูจิแมลีออสเคกวมากาจอเฮวิชอเลติชเซลานิเซกาออคอลุบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคอลุมาเชวิชอติโมคาเดนาเลชติโมโลโกสติปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจอาสาติชิขอเลจากากาเวติเซลหรือมาเกเวเลข้าราชการโลมาเชียวิชอติภากาเพวินะเรียกกว่าชออสกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจเรียกกว่าออลติปุมากะมีลอกุกะก็ลงทะเบียนเลออเมผ่าวิลอกุนะลินิปุติปอกโลติปติกาเยกไอวิเจเรียกแต่ละออลติปอกโลอาจุยารัฐบาลกาชานิเลบาสวัสดิกาเฮมรากาวิอปิติโมนะเรียกาวิอปิติโมกาชานิเลอมากะคือวิชอลอกอเมจิโตอลาตุโยนะชุลุตุเวเลหาววิเจเลือดจนะปอสาวิชอลอกรัฐบาลอยู่โตเลอเลยก็โตลาวิลโกลีหนอเมมาจูลโกนาเลคุกาคนละครึ่งพลัสสองคนละคนละลาเลเย่แผ่วเจเลอารุชกาปาตาปายาเลงากาโอ้โหขัดช่วยมือเลอยากให้ขัดแค่กูกาเลงไงไงกูโกแลเลบัสวัสดิกาแห่งราอปิติโมติชติตุมาลูเลอยากให้ชูมีกติปายุขยุกาฉันยิเลลุตุโยเจหาหาวิชอเจติลุแต่ตุโยเจแผ่ซาปอซาวิชอลโกลุโตตุโยเจเฮกโกออสติปอกลงทะเบียวิชกาคาเดกาฉันตุโยเจเฮกโกคาตินีลงทะเบียนจราตุเวใจมาตอลาเฮลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกกติกาลิเลกะอาจุยารัฐบาเกโลลาตาเวสาตาติภาคาเดลอนาตาแม่แต่กุเลลิงะคือลาหุยาเรียกกุกาจอวิโอคโลคาเบียกาเพตุนาติกาลิลิกามากาจีมากาสุอาตัวโปเลมานากาวิโอจิจอวิโลกุกาโทรศัพท์ติลุลาและนานิลาเพวิโยเรียกกุจกาโครงการไทยช่วยไทยอ๋อฮ่อเวโครงการเอ็นยิมาเรียโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วรีบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนี่หมู่เว
ออรอติพาลีกาเพวิชอเลมากาเพวิชอเลียกว่าติกาลีลีกาคาชเวนากาดักไอตัวอปุนะออรอสัตตาชริพาอยู่เวลาและงาคือราหุยติพาทะทุลาเชวิโยและอย่าเพื่อหาติปอทกาศิลากลาตุเวอรอสัตตาติพาจะใครไม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชวิติกาลีลีกาอบุจามแม่ติกาลีลีสเมกาแม่เชสาจอสาฮาเลดอสาปิอบุจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรือหากมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนวอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: กักตีนักวอลูกุมยาวยอซาดูจียงลองเนยานิมือสอปอสอชอโยกานาลูกัดูยอมือยอซาดูลันยาวนักวอลูกุมยาวอุตาจอซาดูจียงลองเนยานิมือแม่จาพิโรดเฮอผู้เจอเดอกระดูเฮลวยยาแม่จาพิโอปดัวมาเมื่อเจ็บเกลันยังอลาและอันตาสาวแน่ชอเชอไอโอดินจอซาดูนีลองเนอแม่เอเชียวีอามังแน่จังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดเดอชิฮอชิโชอุตาลาสาวแม่สิญญาเจมอนาสอปอสอชอติซุ่มซุ่มจำยอสอปอสอชอเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
0: ้ไอเย็นเยอที่ฟอลโล่กูว่าเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก็บัชมีจาก็ก็ PM 2.5 ก็ก็ฮอลิดามาเดย์ไอ้ยังนี้มีจาโดโมนะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนากาซาโบจำยองงาซุ้มตีตีนี่เย่จำยองเยียงจังเลยยังไม่เดย์แกมาเมื่อฮอปายอนยุ่มตาจังอาเดย์เย่เนียวทางกระทรวงมีจาอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็น 2.5 ก็ก็ฮอลิดาเออากกามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจามาบีเคเจเดอันเนออายามก็ดูนะคนนี้อันเนอตีบาลาติเชียในอันเนอสุมเชตีบาลางาซีอคนนี้พังหายาโกชูเหงกันนี้อสวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบไปเจเดเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทฟอลโลกุมะกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และขั้วเธอ

0: Yo po na lu he ta ho da nge. U he ha le PM 2.5 he mia da la nga le si la nga. A du ma ne jang nge do je, a pa pa ku a nge je, mi ja ke mi ne. He do do to lu chua ya mo do de la ne, mua fa ni ma mi nga de. Mie ne pi la, ke bia na la, ho ne sa go pa pa na go kwa ni pi la nga nga. Adima yogana lu gumone mija makani yohane yamune ya phephele othe lo thaine chane buige mija miga phie hone bocha myalani abo tifolwe khao tifolwe gumone mija takhede ummeone yohana luwe jimoja sadoni jonya pha nemeone samnangan pracha sampan ti 3 krom pracha sampan papane จะกางดี
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
2: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอร์บีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูพ่ออีสอนในกามาลาวเน่กามองขากากายกุญญาเอ๋ยยิ่งโฆษณาบีเกหมอนยาแลนึมาอ้อนานากาแม่เหลียวเน่แม่ชอนยางายิ่งโยนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเอ๋ยโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
3: 马泽格尼我是下一米
4: 哦不打架
5: 我不求不
4: 本松卡
5: 不过
4: 你要松
5: 我读他妈
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

او چی پا او دو تا مده یه نی می خان یه جا و نه لو نه را یه نیو اینا نه خواه نیا جا نا جا نه نه نه نه گلا مه یه نیا را وان سوک نه نه نه نه یه نی تمی نه را یه نیو نیم چی نه نه نه ایو چه مه نه تی خواه لوه جا دا مده یه نیو ده ایجوم هگا یام نا خواه نه خواه نه یه نی یو میا گا نه خواه نه خواه نه ایام نا خواه ฉาแล้วแน่เลยเนี่ยช้าๆเลยนะฮะนะฮะโจดูเลยนี่ทำไม่แน่หรองานแน่ก็จะกันเอ็กกันในบีซีบีกันกันงานแน่ดอใช้แบบเยอะเลยเนี่ยพ่อแน่เป็นนะฮะดากันนะฮะแต่ยังไม่ได้เยอะเดนาลีวัวหลานแน่นาลีเชื่อหลังเกินนี่ที่เขาบอกว่าจะได้มาเยอะเนี่ยแล้วมาข้อปานในข้อนี้นะฮะเนี่ยแล้วเฟซบุ๊กข้อปานในข้อนี้นะฮะยังไม่ได้เยอะเดนิมจิอายุมีก็แหลมถ่ายจะมาเหยียดเนี่ยรัฐบาลปานในเหยียดเนี่ยจะกลายเอ็กซ์ในบีซีบีกาก็ก่อมาเอ้เราเลยนิจังพาร์เกลก็ก่อมาเอ้เดียเนี่ยเดียที่มีในเราเหยียดเนี่ยเอ็ดก็เฟบัวปานในนะฮะลูน่าเราเหยียดเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอจะเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียมีคนเดินนี่เราอดีอาคาก็จะเกิดขอดเนี่ยเรายากาเกิดพายเดียเนี่ยเดียน่าขั้นนึงสอดสอดแผ่นนะขอดในกดนอนจ้อเนาะก็ละแมนเดียเนี่ยเดียอาคันนี้สอกระดูนะอายุมีตอนเนี้ยทันเจนเนาะเนี่ยนะจอนงเงาะนะขอในอุศอุจีงานเนี้ยแล้วพัฒน์จุลามาเยี่ยกูนะจอนก็ละนะขอในทีอาทีนะทีนะแล้วหัวล้วนอายุนี้เนี่ยทันจุลามาเดียอายุมีตอนงานเนี้ยนี่งานเดียเนี่ยเดียแต่ไม่แน่เนาะฮักมีมุ่งดูแลคนนั้นว่าน่าอันนั้นทีนะมาจากเนี่ยยอดนอนหลุดหัวล้วนทันจุลามาวันอยู่ราชการอันนั้นก็ละขอในละเลยเนี้ยและทำมาปัญญาจีอ่ะยาเนี่ยบินหนาและมังเงินหนาลอยเงี้ยวถ้ามีนายเงี้ยวอ่ะน่ารู้อยู่เนาะน่ารู้คนละชั้นแทนเนี่ยน่าฮะดันยาไม่เดียเงี้ยวเดียที่คนละจะทำมาเงี้ยวคือการเนี่ยน่าลอยเงี้ยวอันน่ะจะไม่จะการเอ็กซ์ดันยาไม่เดียเงี้ยวเดียนิมจีคือการเงี้ยนี่เนี่ยทันจีอ่ะลอยเงี้ยวอัดเดืออัคคาอ่ะอันน่ะน่ามังที่น่ะฉลาดงานเดียเงี้ยวบราสีน่าขอเนี่ยงาสีล้ออาโขแอมังที่โขงาเดที่ไม่ได้อินาโขกันนั่งเกงง่ายเยี่ยมมังที่นอนห้องแอมังที่โขมีแนวล้อเยี่ยมไทยอันนั้นอินาวันสุกอันนั้นอันนั้นแย่บาลสีนะขอนี่พฤษภาคมและขั้วสีเดอาโขนั้นหยิบผ้างายาโกช่วยงาเดเยี่ยมเดอันนั้นขั้วตัวละตัวล้อเยี่ยมนั้นทันเจอหนิมจีอายามเมลขั้วเดเยี่ยมกางงานนั้นก็เกลมทามายาจักรเอกาดันไหนมีนายล้อตัวเช็ดทิบยุ่มจอมแม่นะฮะดราม่าหยิ่งเยี่ยว

아, 저 허네 러이 니어터네 바보자촌 체수모 터흠로땡아 드가토 로엉아나 허나요마 아얌발라니시 유네 초체제레이 니어데 마마니 상아로 아종아로 레러이 니어 초체 허네 티폴라파자가 에가돌랭아네 니 처메로 엉이어터 냐냐가로 마야냐가로 레러이 니어 나눔 에커냐로이 니어 thơ cho sao giả bà già lúa in nhung na lo vậy nhờ anh anh đó bằng nghe chúng mày đó nghe tôi sao bà bị này đến này cho bà lên này thơm nó còn nha chết sùng lắm ở xe gặp bên này cho để vậy nhờ để anh còn nha in nhung na chết sùng lắm nhìn xe gặp muốn ông phát giờ mày dễ nha chỉ mi này ngay lại cơ na hè hôm nay cô chưa là ai dám nó khơi na còn nha lo vậy nhờ vậy như thế nào còn đi xí giờ mi này lo lấy vậy nhỉ นาเธอกาเยนี้ชดเสียบาดยาเดือเหอกาโครงการหุ่มในตัดเล่นนี้เราเนี่ยคนละครึ่งแล้วรัฐบาลปาบาลาเสียงติพาอือพาบาเราบาลาอือเสียงกรณีชาวบ้านเนี่ยเธอยาเราเลยเยนี้เธอกาชดเสียบาดยาเดือนะเราเยนี้บาลาเสียงเราเลยเยนี้สียาบาบิลเลนบิลเลนเอเจเยนี้ที่มีในจอนูบราสีสมยาบาดยาเหล่ามีในเราเยนี้เธอเนี่ยสิยาบาลเบลนาขวานียบราติซิออืพาบาลยังอาเดเยเดทมินเราทศยาบาดยาเดเรอเยนี้อืพาบาลเกนียากเงาเดบราติซิอที่พาบาที่พาบาลเรอเยเนียวนังาเถกาอือเอเกเนลวยรอเยเนี้ยเยนี้อินุมรัฐบาลปารอเยเนียวเธอทศยาบาลเราชมบิดองพาเจและมินเนลรอเยเนี้ยเหกาบาลกูเสียเนสีเสียงเราคุยกันนี่นะขอนี่ชมไม่บิดอ่อนเนี่ยชอเชดูเลยง่ายเนี่ยนะบาลาสีเสียงชอเชดูเลยหัวจริงอะไรเนี่ยที่อ่ะนะแล้วเธอชอเสียบมาพยายามเดียเนี่ยเด็กก็ขาสอเธอก็รัฐบาลชอเชหัวเนี่ยเหรอมาสั่งงานเดียร์สิละนะแล้วเลยเนี่ยเธอก็ยอดเดอแล้วเนี่ยชอเสียบอันยุ่งยาวเนี่ยแล้วชมไม่ดูอ่อนพานเนี่ยเหรอสั่งงานสิเดียร์แล้วนะขอเนี่ยบลาเอเชียก็นี่เอเนทาร์ลอยางานเนี่ยบลาเอเชียที่พับบาที่พับบาแล้วเอเชียก็นี่เราบลาเอเชียก็นี่เอขอเนี่ยบลาสีเสียงเราเหรอบลากูสีเขาเนี่ยสีเสียงเขาหนีเสียงเราแล้วทำไมปัจจุบันเขาเจอเนี่ยเขาอ่ะนะอินโยมาพัฒนางานเดลเลชมีบิวดอนะบลาเอเชียเขาเนี่ยเอเชียเราเลยเย็นเขาหนีสีเจ้าเขาเราเธอการเนี่ยคนละครึ่งพลาดเลยคือเธอบิดอนยาพายงานโลชมีบิดอนหลังยาพายงานโลแล้วที่พอเราพับบีช่วยเชื่อใจเด็กยี่เนี่ยเด็กที่พอช่วยเชื่อเนี่ยเงี้ยนะคนนี้ก็เราช่วยเชื่อบ้านให้มาพายาเนี่ยก็ขายยาเดือนคนเนี่ยแต่ก็คนละครึ่งพันแล้วคือเธอบีอยู่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ดูแลคนเนี่ยมาดีและทุเรียนงานเธอยี่เนี่ยเราที่มีในยุ่มนะคนเนี่ยเราเลยยี่นี้โคโลงาเดแล้วช่วยเชื่อบ้านก็กอมาเอเราโครงการคนละครึ่ง plus แล้วคือก็กอมาเอรอเยี่ยนจะก้าเอ็กาด้านนี้เนี่ยบิสบิกาเลดเยี่ยนเดเอฮกันเอาเนี่ยรอเยี่ยนแต่ชาติบิมเล่พนักหาดมาเดเยี่ยนเด

0: 那他那阿波里海那恰尔多恰阿杰尼亚咯，我们要开跑那边那海大个，阿杰那海表多阿杰尼哦，阿杰尼哦，刚才那个哥有只有买一只个海的那边那海个，我们就买跑那边那海大，你要得伊，你要得他呢，伊牛那老海个，我们用多跑那老伊牛伊尼，啊，吃呀吃着吃啊，个嘛得，那老海个提好老海个比我们老海个多得，那阿提伊尼阿老。ผมพอนี่เป็นอาหารได้เลยแล้วเราเย็นนี้เทียนะอยู่หอชอทุเราเลยเย็นนี้อาเทียย่อนะขอเนี่ยเอ็นเนี่ยเนี่ยเราชมเนาะก็ต้องเลยเนี่ยก็มึงหมอนะขอเนี่ยเอ็นยาพายแล้วงานเทียนเนี่ยชอภาษาเมียนแล้วคู่แม่เนี่ยเย็นเนี่ยเย็นนี้เมียนตัวเราเลยเย็นนี้ก็ผมที่ขอว่านะฮะดามาเดเย็นเนี่ยเด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
0: ออะทนาขอนี่เธอแหนทียาเกมาเดและทรัวเออแล้วเลยนี้จากการแอกาโดนเดลมีในพ้นในปีนาหาตาเลยเนี่ยเย็นนี้อย่าชอแล้วเลยเย็นนี้ถ้าก้าพี่น้องเมียนและคุณอาล้อเชียร์ช่วยเจอจอเนี่ยล้อก้าที่ขอรู้ว่ามันตาเลยหมอนาขอเนี่ยเราชมย้อนดอเลยเนี่ยไม่เดลจากการแอกาเนี่ยชมย้อนดอเลยเนี่ยภายแล้วจากการแอกาโดนเนี่ยมาเดมานี่นะล้อถ้าก้าเชียร์ช่วยเจอนะขอเนี่ยยิ่งโคสมโคแม่เย็นเนี่ยล้อมาก้าก็มัวมาจ่อแล้วเนี่ยที่มีเนี่ยยุ่งพังงาแล้วแล้วเธอไปสิญญาก็ดูจักรด้านไหนเลยเนี่ยแล้วขณะขอเนี่ยที่เกาะน่าใจที่เกาะคือก็จักรเอกาด้านไหนในปีสิบกาคือแล้วเนี่ยเนี่ยยมยากาน่าขอเนี่ยนักกายุ่มหลุมแม่ในเนี่ยโทรศัพท์แล้วคู่เธอแล้วเนี่ยน่าที่อันนั้นขอเนี่ยแล้วปลายสินาลูซะด้าดองดองยาสาเลยแล้วแล้วเลยเนี่ยเธอเนี่ยอาโคมาบิจิเอกาดูเดลล่าที่อันเบอร์บาลติเซียนที่อาบาโลนี่อาบาโลเลดอแมนเนียขอนอินุมาเธอหน้ามาเผื่อเย็นเนียน่าเฮก้าก็เลี้ยวรอเย็นเนียอันนั้นเชื่อเนี่ยลาตาหัวปาเจเดเย็นเนียเดอันนั้นเชื่อเนี่ยลาตาหัวปากาดูน่าขอนเนียเธอก็กอดสอดชอเลขัวปาเนเดเย็นเนียเธอก็จะพอรู้ได้แม่เย็นเนียล้อเฮก้าเนี่ยน่าไม่หัวปานะนักกาเธออาโคจิกามาพะเนี่ยมาพะดอกขวานี่เดแล้วทุเราะก็งาเทียเนี่ยอาจจะมีเนี่ยงาแล้วก็นักขวานี่ก็สอทชอปะก็ตัวน่าเลยเนี่ยเธอก็นักกาหัวปาปีจมัวชอซิมและคุ้งอะไรเลยเนี่ยซิมพ่อปาหย่อพ่อน่ารู้ร้อยเนี่ยยังจะไม่เจ๊งไงซิมเฮก้าหัวร้อยเนี่ยอยู่ว่าอาโคจิก็ละงาเลยและนักขวานี่บาลติเซียนที่สุดเลยเนี่ยเราสมเชนอันบีอยู่ยานีสมบัติบีจีเจียเนี่ยน่าอัดมาแล้วเยอะมาสานี่ล้อถ้าก็ที่พอแต่ไปยูโดช่วยมาเจียเนี่ยชุ่มบาดเธอล้อเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเยอะมาเจียงเหรอบาลสินจีเลงเหรอสิมาอายามอควจีช่วยแม่เลยแล้วล้อเย็นเนี่ยน่าขอเนี่ยอัดเดือนนะก็สุดท้ายชุ่มบาดเนี่ยต่อไปอ๋อน่าล้อเย็นเนี่ยเยอะมาที่พอแต่ยูโดงานชุ่มบาดเธอเดียเนี่ยเดียน่าเดี๋ยวฮิบบาบาลกู้สินจีเลงเงินเนี่ยตาเลยไปยืมเงาช่วยเดียเนี่ยเธอมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเย็นนี้สิมเอ็นยุ่งอยู่ล้วนเนี่ยเวลาเสียเสียนาล้วนแล้วสุดท้ายดอนมาสามนาขอเนี่ยที่พอเตอร์ที่อาบาโลเลดอนฐานาลอยเนี่ยที่อาณาเบอร์ยืดย่อล้วนมาจ่าเอ๋ขอนี่ย่อหายย่อให้เพิ่มมาในการเงินช่อโคลากะแล้วอ่ะขอเธอมาบิจิเนียแล้วลาสายก็ดูเดแล้วขอนี่จ่าแม่เนี่ยเย็นนี้ที่มีเนี่ยล้อยเนี่ยเธอเนี่ยอยากเดือดเพิ่มมาเดือดขอเนี่ยแล้วอามาอัตตาพี่อับโบซิมเธออ่ะขอมียาจีมาเสียเลยเหรอแล้วมันอยู่ฐานานะที่ยาบาลลุเลดอนทานเนาะบาลชุมติสินะคนเนี่ยสุ่มบาสุ่มบาสุ่มบาเลยแต่อยู่ดวงอาเดียเนื้อเดียถ้าก็สิมพ่อป้าย้อนสิมพ่อป้าหนาเราเลยเนี่ยคนเนี่ยสุ่มบาเฮือมาอยู่ดวงมีนัยเราเย่เนี่ยเธออยู่มาเดือนถ้าก็นักเอาไปจอมเอ๋บุ้งเลยเนี่ยไม่เดียเนื้อเดียเฮ บาลาสีจีเลงเออขอเจียกระลังอาเดอไอยามเจียกระลังอาเดซุ่มบ่ายุดออกมาเดแล้วบุ๋งทะเลเจียเนี่ยเทมินเออเดียเจียจ้ามาลัวยามาทุลบุ๋งทะเลนั่นที่พอดีมาซุ่มบ่ายุดออกเนี่ยเราเนี่ยบาลาที่เสียงมีหัวปลาแล้วพับยุ่มยานเนี่ยก็ดูแลจังไหนกันแม่ตาแล้วอยู่ทุลวัดเราเลยเนี่ยเทมินเออเราเนี่ยเฮน่าขอเนี่ยเนี่ยซิมแล้วคู่เธอบาลาเสียงในอยู่เมื่อเดือนแล้วซิมเติมเงินแล้วคู่งานเราเนี่ยเออก็เจน่าเดียเนี่ยเดียซิมเติมเงินแล้วคู่เธอมีมีเนี่ยก็เดือดอยู่รู้ไหมยี่เนี่ยเธอมีเนี่ยร้อยยี่เนี่ยอะยี่นี่เนี่ยไม่ยอมดอกพายล้อไม่หัวป่าก็ดูน่าขอเนี่ยฮัลโหลจังดามเดย์ฮัลโหลก็ดามเดย์แล้วจากการไอ้การดานเนี่ยบิสิบิการเลดเดย์ยี่เนี่ยเดย์แต่ก็อันนั้นชื่อบาลาห์เสียเนี่ยอันนั้นเป็นดามเดย์แล้วตัวจากการไอ้การดูเหลืองอ่ะเดย์ยี่เนี่ยเดย์ฮัลโหลขอเนี่ยที่เกาะล้อเลยยี่นี่น่าจะที่ก่อเหออยู่มันจะซาดัวกักก่อเหยียดเนี่ยจะกายเอกาดานเนี่ยบีซีบีเก่าเหยียดเนี่ยเสอกักก่อแล้วไงเถียดเนี่ยเสอน่าเออเธอเดียดเนี่ยเดียดเหยียดนี้เถียนน้าขอนิจังเลี้ยมาเสียหลังอันเหอกาจะกายเอกาดูเนี่ยน่าเหยียดเนี่ยเสอน่ากักก่อเสอพลันเนี่ยน่าเออเธอรอเหยียดเนี่ยยมยาเจน่าก้อนเนี่ยแต่เลี้ยงงาเจมองหัวปลาชอเชี่ยห้องเงี้ยรอเหยียดเนี่ยเธอเนี่ยนึกมาเออนั่งก็มาเอเดียเนี่ยเดียสิสิข้อช่องยมตุตุลนิชมินงานเนี่ยนี้บ่าวันเปล่านั่งก็มาเอเราดูอินัวเปล่าเราจะเส้นเรื่องในสมองติดตันและขั้วทั้งหัวนั่งก็เดียเนี่ยเดียนั่งสับปองขอนี่เดลิยังอาเจเนี่ยเธอแต่มาเงยเนี่ยเขาก็หาแมวเราเนี่ยมาเลี้ยงเธอเปล่าแล้วยันนั่งก็ขอนี่ตัดเลี้ยงอาเจเนี่ยเราเธอมีเนี่ยเนี่ยเสอเธอที่หุ่นน่าแต่เราเย็นเยี่ยมยาเจนก็ตัดเล่นยามีแน่เราเลยนี้อยากจะงาเจเย็นยาทะเบียเจเดแล้วเราเย็นเนี่ยเทียนาเจมังงาเจมังงาแล้วเราเนี่ยเนี่ยเทียนาเบอร์เดือหุ่นมาคนนี้มุ่งถ่ายรู้อยู่หันเราจะกาหุ่นมาตัดแล้วจะเยี่ยมยาเจจะงาในเย็นนี้จะแทจังแทเราเย็นเนี่ยฮัลโหลสาลัวมาบ้านนี้นะเธอกางานเอ็กเกอร์เราเนี่ยเสอหน้าแต่มังเอยอมยาเจนก็ตัดเล่นในเปลือกยามีเนี่ยรอยเนี่ยเฉินนั่นละยาเล่และน้าขอเนี่ยหมอจุกไอเนี่ยยาลาสายยาเดียเนี่ยเดียไอ้ก็น้าขอเนี่ยประกันทางคมอปาก็ดูขอเนี่ยบาลาสีเนี่ยอัดดังไปได้ไหมในเย็นนี้เฉินลาสายรอฉีบัวเหม่รอยเนี่ยอินุ่มนะกูยาบาลและแต่มังเงอรอยเนี่ยอยู่ฮาโลเนี่ยก็ดูก็เนี่ยรอยจุ่มยาลาเหม่เดียเนี่ยเดียไอ้ขอเนี่ยรอยประกันทางคมยาเดือนาเบอร์อยู่ฮะเอกชัวไปอีน่าแล้วก็งาลอยเนี่ยสุดาที่หัวกระดูแล้วนั่นเราก็ยับบ้ามายุ่งเจนยังไงเนี่ยน่าจะเอี่ยเดินนะถ้าก็ประกาศทั้งหัวไปยูขวางงานเนี่ยเราจะแม้สุดาบีนั่นลอยเนี่ยไอ้ขอเนี่ยสุดาจะแม้ทุลมาบีมาสามเนี่ยเลยนะขอเนี่ยถ้าก็รัฐบาลหัวยับไปยุ่งมิงาเดประกาศทั้งคมยาเดือขอนี่ลอยเลยเนี่ยสุดามาจีหมอนะเลยก็งาลอยในเนี่ยมิเนี่ยลอยเหรอประกาศทั้งหัวไปขอนี่หัวพอเนี่ยเนี่ยบีลาสัญญาลาเอมิเน่ลอยเหยียดเธอเสือหุ่มันนั่นล่ะเนี่ยเจ้ผู้ล่าจางอะไรลอยเหยียดเหรอลอยเหยียดลาสัญญาเมเดลาสัญญาเดและเกินเลยเหยียดเบี้ยเจเนบิจานะเหรอลอยเจนก็ขอในเปล่าเนี่ยมิเน่ลอยเหยียดนี้ถึงมิเน่เธอเบี้ยเจเดเหยียดเดน่าอยู่เจมาเจงเหรอเธอก็เสือนั่นล่ะเนี่ยเล่าหมอจุกันเนี่ยลาสัญญาเหรอนั่งเงี้ยนั่นว่าอยู่มามาลาสัญญาเหยียดขอในอยากอีเมหมอจุกันอยากอีเมหมอเนี่ยจากการอินเนมอนเอลวยมือพานาหานเนี่ยจะทำงานในนี้หรอจวนในมือดาราเนี่ยจวนยาลาสตาก็ตุงงานแหละมอนเอลก็ยมือพานาหานเนี่ยทำแต่ดาราเดียเนี่ยเดียขณะตัวต่อหลุดหลอนเจ้าก็เย็นนี้เนี่ยถอนเจ้าอายามหลอนจากการเอกาดันเอเดียเนี่ยเดียขณะนั้นอายามข้าจะเล่าหลอนเนี่ยอายชาการปีนหาดาแกมาเดียเนี่ยนิมเจ้าก็เลี้ยมถ่ายหุ่นน้าขอเนี่ยอายุมีเสือหลอนแม่คำลาลำปางเมื่อปานเนี่ยงาเดก็หมายยำให้เจ้าเล่าเลยเพราะบินอาหารได้เนี่ยก่อนอีมาเราอุจิอยู่เหมือนเดย้อนงานหนักเราเลยนี่งานแน่อายุเชื่อเหมือนเนื้ออุศอุจิเอ๋อที่คนเราพัฒน์จุลมาอาการนึกสอนอายุมีดอนเนี่ยถอนจุลมาเดก่อนอีมาอุดุธรรมะ
3: นะฮะมีเจ้าเล่างาล้อทัวมาเกเดมีเจ้าสีเลแลงาลอ

0: 呀哦，那家呀，好个好马虎，把地家落啊。咪咪咪说那爸不嘿在呀啦叫到大呀呀奴呀咪呀嘞啊叫成你的大嘞
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
10: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดล่าสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
12: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุต้นแดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควนเครงได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เน้นความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุงค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

0: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไงล่ะ
0: ค่ะ
2: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
0: ค่ะพ่อ
1: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็
5: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกก้อนก้องก้อนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชบหันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกก้อนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกควันก้องควันโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสืออ่ำมีหมอกกวนกองกวนโม
10: จองหู้คาหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซ ขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาค้าขึ้นไหนคะอ้อลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ําหยาบค่ะเงื่องแว่อ่ําเผายุกยักมือใหม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเธอมันปอดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเทินเท่าขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเธอจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่โน้เขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทอเก้งใหม่ปันตั้งหูห่มป้าดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

เหมือสูงตั้งเซงค่ะเหมือสูงปอมไอปีปีน้องๆเขาเขากูก็กูเกิลเนี่ยค่ะอันมาชมในตอนการห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ AM 147 6 GHz เขาค่ะกูก็กูเกิลค่ะในวันเหมือนในเขาค่ะทบกันเป็นวันศุกร์ที่8เลือนทนหาสองเฮงปลายเศร้า6ปีใต้สองเฮงหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จะในเฮง3ปากไป88คู่ค่ะถึงมาเลือนทั้งคันเองเขาเตรียมพิษไว้ค่ะเนาะปอมไอปีน้องเขาก็หาก่อนกำมาติดรัดพิษเทียงเงาตอนแต่ในวันเมื่อไหร่นะมังตีก็ได้ว่าวันเมืองไทยตั้งเมืองไทยได้กะกันอิดอ่อนนึงค่ะนะพี่น้องเขามาด้วยก่อนเนาะมาด้วยอันที่เขาเตรียมไว้นั้นมันผิดไว้เมื่อไหร่ก็จะเป็นวันเลือน6ลอง7คําค่ะเดือน6ลอง7คําเลยค่ะเนาะอันนี้คําว่าถึงเลือน7แล้วค่ะแหละไว้แก่นี่ค่ะเนาะเลือน6ลอง7คําในวันเมื่อไหร่นี่นั่นค่ะพี่น้องเขาย่อก็ในวันที่30ในค่ะเนาะปลายเลือนในเปิ้นตีไปขึ้นลอยสุเทพพี่น้องเขาจะเจออันมุ่งมองไว้ย่อก่อนอันจองถามมาว่าเปิ้นที่ไปขึ้นลอยสุเทพเมื่อไหร่กลายเหตุการณ์ทางลิกุสุเปิ้นไปขึ้นคำวันผิดนั่นนะคะเพราะวันที่31จำเป็นวันวิสาขบูชาวันเหลือน6โมงนั่นเปิ้นก็ตีอ่อนกันหลู่ด้านลองซ้อมนะคะเนื้อวัดพระธาตุลอยสุเทพจำเสนอหน่อยค่ะแล้วเปิ้นก็ตีเตไปตีเอา6คำกว่าเยอะก็ตีมีลองตั้งกินสาการตั้งกินตั้งย่ำนะคะเยอะก็องตีเสียกน้ำตั้งกินเจ้าในก้อยการหลู่เลยมีลองมดเสือเซนเซอร์จะเจออันดีกว่าไปขึ้นลอยสุเทพนั่นนี่ก็หลู่เลยใส่คู่ดวงตั้งไว้อันดีมันอำหิดหนาเพียวอำสุกสักแนนเพียวอำปิดอำปอดนั่นค่ะเนาะให้มันจำหนังกาลเทศะแล้วก็แคบตีนซอกตีนนั่นเฮอเสออันที่มันกึ่งเรียบกันตั้งอันไปจำลินไปกว่านั่นค่ะอำใจว่าใส่แคบตีนส่วนสูงลงกว่าตีนเจี๊ยบเฮในกามาไปซื้อไปเลยเตื้อหูจักกันขิ้นกันไว้ดีกว่าไปคืนไรสุดเทปใส่ตอกพนัดลงกาเฮในค่ะเนาะฝึกไปกว่าตีนเจี๊ยบในพูดใจทำไว้เอ็มถามแล้วในก็แปรกันพีดกันจางเพลนเลยค่ะลองตั้งเส้นในหรือไรหาลองด้วยใส่คู่นุ่งตั้งมืออันที่มันกึ่งเรียบกันนั่งองตีมันจำเส้นในก็ตีตื้อเขี้ยมลีในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจนถึงประมาณปีน้องๆเขาค่ะเมื่อในวันที่8ซึ่งไหนนั่นในก็จะเป็นวันกาชาติสากลนะคะพี่น้องเขาจอมเมียนกันตั้งวันที่8เลือน5ในนะคะเป็นวันอันดีคุกจะได้วันอันจำวันเกิดอังรีดูนังในนั่นค่ะผู้ก่อตั้งในค่ะกาชาติ ICRC มาในนั่นค่ะย่อก็จ่วยเทียมก้นอันมาเจ็บอำมาตย์เป็นรองพี่กึ่งกลาง5อำมาตย์เป็นรองปังตึกซึกซือ5เลยอำได้เลือกว่าดีกว่าเลือกจันทานะเลือกเพอพันเพอมีซึ่งนั้นเนี่ยค่ะย้อนเปิดสั่งในอะไรเป็นซึ่งนั้นนั่นเนี่ยก็ตอนแต่ตีวนขอบใจถึงเนี่ยค่ะก้นอันจอยแถมก้นมนุษย์ซาหนังกันเนื้อลุงฟ้าในในนั่นค่ะอ๋อก็ตั้งขึ้นมาเป็นป้ายวนของอังรีดูนังเนี่ยค่ะไว้สีหันถึงรองลู่ซุ้มปังตึกการตีซอฟอริโอซอฟอริโนเนี่ยค่ะปี2เห็น4ปากปลาย2ในนั้นค่ะแล้วก็ก่อตั้งมาในห้องการกาชาดอันในซึ่งหนังในค่ะเนาะย่อก็เพิ่นก็ได้เฮ็ดซึ่งหือล่ะเพราะเป็นวันกาชาดสากลวันจึงลุมฟ้าวันกาชาดในเพิ่นก็ได้กว่าหลูเลิศในค่ะหลูเลิศในค่ะเนาะตีห้องตีเพิ่นฮับหลูเลิศเอามาตีเป็นห้องยา5ตีกาชาด5ในค่ะมันก็ได้มีกูเจตวันค่ะอันในในค่ะเนาะย่อก็เพิ่นก็ได้มีหน่วยงานขึ้นตีกับจ้อมตีมีตีอะไรก็หลูเลิศติดตามจ้อมในค่ะข่าวกาชาดในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นที่ตั้งอันหลีในนั่นค่ะอ๋อลองตั้งอันในในค่ะก็ได้เป็นสีเหลืองสีขาวเจ้าหนังไหนคะเนาะในปืนตีสีขาวเจ้าหนังนะคะจ้อยเทียมกันกว่านะคะอันดีเลยลู่ซุ้มเนื้อเลือดกว่านั่นในคะเนาะย่อก็จ้อยเทียมก้นอันหลูเลือดเจิมเจ้าหนังไหนคะตัวทำมายิ่งหมกขนุนจ่องกว่าหลูเลือดท่าในกว่าหลูกูปีค่ะพี่น้องเขาเขากว่าหลูเนื้อวันเกิดนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาย่อก็ป้อว่าวันอันดีมันดีสามเลือนหลูเลยหนึ่งปอกก็กำมังปอกมาเข้านอนอ่ำอิ่มห้าเขากินน้ำเราสุรากว่า5เจียมเจ้าไหนลืดมันตีร้อยตีตีอ่ำลีในกวนก็อ่ำปันหลูไรนวดนับอ่ำอิ่มอ่ำเต็มก็อ่ำหลูไรกวนอันตีหลูเลือดไรนั่นเต็มไรมีตั้งเป็นร่างกายอีสังจับตัวตีไรนวดรับอิ่มอิ่มเต็มเต็มน้ำหนักตีไรตีขึ้น45ขึ้นเนอในค่ะนะลองตั้งเจ้าไหนอ่ำมีตั้งเป็นจับตัวมีเลือดจางเจียมเจ้าหนังในค่ะอ๋ออันนี้ก็ดีกว่าหลูปันกวนจะเจออันหลูเทียมเป็นการตั้งลิกุสุอันหนึ่งที่จอยเทียมสืบอาศักใส่ใจกวนเทียงในเป็นการอย่าลงเตี้ยวาวาในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวันกาชาติจึงไทยลุงฝ่าเนี่ยเอามาฝากตวนจุถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะ
เฮาคำมาถ่อมด้วยค่ะในวันที่ที่8ที่9ที่10ได้ที่มีฝนล่มๆหลายๆองตีหลายๆพื้นที่ค่ะนะพี่น้องขอรู้เลยฟังกันไว้รู้ล้อมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีกันเดี๋ยวก็เจ้าไห้เจ้าสวนเฮาเขานั่นรู้เลยรู้ล้อมด้วยถึงหมักเข้าเต้าน้ําตัวสัตว์อันเฮาค้าเลี้ยงไว้นั่นนี่ก็เฮ็ดปันองตีอยู่จั่นเซาเขาเฮารถเพในนั่นค่ะอย่าบ่ฝนตกผ้าผ่าผ่าลังอย่าไปกะอยู่ดีกลางป่างอย่าไปกะอยู่ที่ใต้ต้นไม้หลวงอย่าไปกะอยู่ที่ใต้ป้ายใต้ดิปืนเผาป้ายปืนเผาอันที่มันอ่ำแข็งแข็งก็จังล่มกวนเตียงใส่เฮาคาไรลินหยดดินกวนดินปั้งจำเจ้าในก่อนเลยฟังไว้ในนั่นค่ะลงตั้งเจ้าในเพศสภาวะในอ่ำหัวที่เกิดขึ้นมาเมื่อหรือเฮาขาดถูกดีไรฟังกันไว้เตะๆวาวาในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจุถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขากูก็กูก้นเจ้าหนังในค่ะอ้อมาด้วยทางข่าวหนึ่งในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ตั้งมึงจึงไทยเปิ้นก็ครึ่งป่องให้สร้างแล้วในค่ะดอนตาห้องการเนี่ยนั่นค่ะเนาะเป็นพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะโฮมกันตั้งฝ่ายหลายหลายฝ่ายค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮ็ด MOU ลงมือกันมือวันที่1เดือนธันวาคม2565ปากไป69เปิ้นมามี6ห้องการอําเภอเป็นกรมการปกครองไผ่ลองมันกึ้มนะคะไผ่ DSI นะคะย่อก็หลายหลายฝ่ายโฮมมือกันตอนตาที่ปืนผ่าไว้ว่าเด็กกวัดล่าง8ลองก้นอันเหตุการณ์ผิดปักเปิงหมายมีอันเฮ็ดวัดไว้อันป้อมกันนั่นสวมสิทธิ์กันนั่นในนั่นค่ะอ๋อเฮ็ดสังหารถูกดีเลยเฮ็ดได้ย้อนเปว่าเปิ้นก็เลยแจ้งตั้งข้อมูลออนไลน์มาในค่ะที่เอาวันที่1เดือนที่เอาวันที่1เดือน1 2565ปากไป68ต่อบ่ถึงวันที่ต่อบ่ถึงเดือน5 2565ปากไป69ในมีอมุคดีตั้งออนไลน์นําเตอร์หรือ427เหงลองในค่ะเนาะย่อก็มีลองรู้ซุ้มกว่า31เหง3ปากล้านวัดในนั่นค่ะย่อก็เป็นเพลองแก้งคอเซ็นเตอร์หยอกเรียนกันหนึ่งออนไลน์จิมเจนไนก็ติเจอลองกว่าเอาหยอกเรียนเอาปืนข้อมูลกุนวัดไหวจิมเจนไนเฮมาเจอเนี่ยมาเฮ็ดให้ตัวสกอร์เป็นอันปลอมเจอวัดไหวอันปลอมจิมเจนหนังไหนคะเพิ่นเลยกวาดล่างแปดอย่างหักถอนหักมันนั่นกำเหลวเนี่ยนะคะก้นจะซื้ออันมาเฮ็ดวัดไหวสวมซิดทับซิดวัดไหวอันปลอมกันนั่นในนั่นค่ะเดี๋ยวมือปลายเลินสามปนมานั่นเพิ่นก็ตัดแปดดีพระนครศรีอยุธยาในนั่นค่ะที่ยอบไรในค่ะเจ้านาตีในนั่นค่ะเหตุการณ์ออกวัดไวปันเปิ้นในค่ะก้นอันอัมมีวัดไวนั่นออกวัดไวปันอันเปิ้นปลอมนั่นอยู่2ปาก14ก้อในนั่นค่ะก็ที่ยอบไรเจ้านาตีเขาสิคึงปองให้สร้างกว่าย่อก็ตัดหมอกเวียงแหงเกี้ยงลาวจําเจ้าในก็ในค่ะเปิ้นก็สืบมาเทที่ยอบไรเจ้านาตี10ก้อในค่ะก้นเฮือนแทง3ก้อในค่ะโฮมกันเฮ็ดปันวัดไวสวมจืบเฮ็ดวัดไวคนไทยปั่นนั่นในนั่นค่ะเนาะยังก็ยังถือมีเที่ยงในค่ะการตัดแปดรองบัญชีมาในจุกา3เดือนแรกของปี2565ปากไป68อิดอ่อนนั่นกล้วยในค่ะภายดังดีอีหน่วยงานอันเกี่ยวข้องอันกับสืบกันนั่นเฮที่ยอบไหลบัญชีมาไหลนำเตอร์หรือเซ135หิงบัญชีในค่ะยังก็ที่ยอบไหลเจ้าของบัญชีนำบนหรือเซ9ปากก่อในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งชื่อในถูกดีเลยฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะก็เพิ่นนั้นเลยเพิ่นก็เตกด7กดทัด3ลองจ้อมกันนะคะตรวจสอบขยายผลเนี่ยก็เอาแปดเงินตองนั่นในนั่นค่ะเนาะในก็เพิ่นถือใจ AI ตียอบในค่ะคนอันเฮ็ดวัดไว้อันปลอมในค่ะ DSI เจ้าหน้าที่เขาก็ติเพียวมวย8ลองก้นอันเฮ็ดโนมินีอัน

อย่าไปสำเมียนปนตีเนียนเพียวอย่าไปกล้าเนียนเพียวในนั่นค่ะมออยู่มอกินกันในนั่นค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็ค่ะนะก้อยกับหมังก็ว่าเขามีโพสไทยรู้เขามีเมทไทยรู้อะไรก็อําว่ากันจังไหนค่ะเนาะก้อยกับซึ่งหือเกาหลีฟังอยู่ฟังกินมออยู่มอกินนั่นเดลิเตอร์หรือเซเปิลค่ะคนมีเปิ้นอําป้อใกล้สำเมียนก็หือค่ะเนาะคนอันมีไอ้คนยามมีมันลมมันหนำแห้งเนี่ยในค่ะเนาะในก็รู้เลยฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจอในนั่นในค่ะเนาะหรือเลยมออยู่มอกินกันค่ะเฮากว่ากูเหี้ยมาในกำทําได้ว่าอําพันเปิ้นมาปืนเผาลาดลู่นี่อย่าไปว่าขนาดอันนี้บ่เปิ้นเอาเต้ๆในเปิ้นเอาเต้ในเปิ้นเอากว่ายิดเป็ดกว่ากําเหลียวเหย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งชื่อในในค่ะเนาะเปิ้นกดติกดจัดกดทัดด้วยในค่ะย่อก็ย่ําพ้องตะเหลียวค่ะเนาะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเปิ้นลงปืนตีกดทัดในค่ะลองวัดลองไว้ลองก้นเหตุการณ์อยู่อําแม่นตีในค่ะเหตุการณ์อําแม่นจ้อมนายจางเหตุการณ์ผิดปักเปิงหมายมีเฮาฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมค่ะย่อก็สู้ตุ้มกันไว้เป็นหมู่เป็นจุ้มเต็มชื่อในเฮ็ดให้เปิ้นก่อการให้เต็มชื่อในก็เปิ้นกดที่ยอบกว่ากําเหลียวในนั่นค่ะมาฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงนั่นค่ะเนาะอันนี้มันดำรองเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาไม่เจอตอนแต่พ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเตะๆวาๆนี่นั่นค่ะย่อก็เชียงรองนึงในการหยอกเล่นกันน้ําพ่องตะเหลียวตั้งเสดอนเก้งใหม่นี่ก็ไหลป่วนมานั่นเปิ้นก็ตี้ยอบกว่าไหลเจ้าก้นเขเขานะคะมันสิมีตังมาว่าฮับเหตุการณ์ง่ายๆนี่ค่ะฮับเหตุการณ์ง่ายเหตุการณ์เมวานเหตุการณ์ขับรถขับกล้าเหตุการณ์อีหยังก็ไหลก็ไม่เปิ้นว่าฮับกันฮับเหตุการณ์ไว้วันเงินเหรินไลลีนะคะมันก็ฮับเหตุการณ์งานเสริมเหตุการณ์ออนไลน์จําเช่นไหนค่ะเผื่อว่าเฮ็ดนั้นอย่าเขาก็กดสมัครเผื่อว่าก้นดังเกียงใหม่ในเขาก็สมัครเหี่ยวในก็ก้นอันก้นอันสีหาก้อนั้นก็ปิกพักดูเป็ดเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยมาเหตุการณ์เป็นเมวานเฮียงไหนๆเผื่อว่าเฮ็ดนั้นเหี่ยวในปิกพักดูเป็ดขังไว้เป็น6ชั่วโมงค่ะนะย้อนเปิ้นสั่งละขังไว้เหี่ยวก็เอาฟงสู่มาเลยเฮ็ดไหนค่ะย้อก็หมายอะเก่าพาสเวิร์ดสู่เป็นอีสังเจ้าไหนคะเนาะเยี่ยวก็มากก็แบบหมายเยกหมายเยี่ยงเงินสู่เป็นอีหังเจ้าไหนคะเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าไหนเยี่ยวไหนก็เปิ้นก็เตไฮก้นอันหยอกเลียนหรือออนไลน์ก้นจะเพี้ยนเขาก้นหยอกเลียนก้นวิชาชีพเพราะนั้นเปิ้นก็เตโอนเงินมาโอนเงินมาปะป่วนนี่ห้าหมื่นเปิ้นก็เตแจ้วกับสักกันน่ะเปิ้นเตหลอกเงินเข้าคากว่าว่าเหตุการณ์หับเหตุการณ์ในเผื่อว่ากว่าเยี่ยวในก็เปิ้นก็ขังเข้าไว้ในนั้นเสียใจเปิ้นโอนเงินผ่านบัญชีเขาค่ะรวยรองเข้าก็อ่ำเต็มใจนั่นน่ะเนาะเผื่อเปลี่ยนเส้นนั้นมาโอนโอนกับโอนมาโอนกับโอนมาอย่างโอนมันปิกไปอะไรเดี๋ยวเลยกระทอนที่เยี่ยงเงินเผื่อกระทอนที่เยี่ยงเงินในมันก็ลาดว่าเขาญาจังนั้นจังไหนในเจ้าหน้าที่เขาก็ตียอบกว่าไรจังไหนค่ะนะกำนันย้ำพ้องแต่เหลวในตีหาการอีสังก็เย่าหลุ่ยเลยฟังไว้อันเปิ้นลาดว่ามาจู้กันในหรืออย่าเบหลุ่ยเลยฟังกันไว้เจ้าเต็มเจ้าเต้ห่าในค่ะเยอะก็อ่ำมีนาการอีทางการเววันขึ้นสองสามสี่ห้าหมื่นขึ้นกว่าหรือเสียว่าอยู่มาเป็นสิบเศร้าปีจังนั้นค่ะเนาะลงตั้งอันในหลุ่ยเลยฟังไว้เหตุการณ์ง่ายๆเหตุการณ์เสื่อมเมื่อเหตุการณ์ง่ายๆเหตุการณ์อยู่ในคอมพิวเตอร์เฮ็ดเก้วยในก็หลุ่ยเลยฟังกันไว้เงินเหลือเลยน้ำเก้วยกาวมังละมังอันมาในเข้าขาเปลี่ยนขาเจอเปิ้นตุกเนี่ยล็อกไลน์เปิ้นเปิดบัญชีมาเปิ้นเปิ้นนี่ญาติตัวตามตั้งผิดแทงจังไหนค่ะอันนี้เป็นตั้งเก้งใหม่ค่ะนะหลายๆทีก็ยังมีแทงตั้งน้ําเคเขาอันว่านั้นก้นต่างจึงเมืองมาเหตุการณ์ทั้งเมืองจึงไทยในน้ําเนี่ยนั้นเก้งใหม่ในเลยว่ากะกูตีกูตั้งก็ความเคก็หลูเลยมอค่ะเนาะย่อก็ความมานก็หลูเลยมีป้าในค่ะเนาะมานก็น้ําปะเลิบปะเทอค่ะในทั้งเมืองไทยในค่ะเนาะก็ตั้งหลายก็บ่เป็นเงาปีเยจูกันหมดอ่ะในค่ะเนาะอันนี้ก็หลู่ไล่ฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นค่ะเนาะกูสามแสนเปิงในนั่นค่ะย่อก็เคยฮู้ว่าอย่าไปเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมียังตึกมีทางว่าฮับเอาล้วนซูมาเฮ็ดบันวัดว่าเออฮับห้องบันล้วนซูมาอยู่เฮ็ดบันจังนั้นจังไหนอันนี้ผิดปักเปิงหมายมีป้อเปิ้นฮู้ในค่ะเนาะย่อก็เปลี่ยนหน้าหน้าขายตีลิ้นขายเอียงเสียมว่าผิดปักเปิงเหมือนกันอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะฮู้ไว้เขียนเสียไว้ฮู้ค่ะเนาะมันก็ว่าเขาเฮ็ดมาเป็นกะเฮยย่ำเป็นหางอันนี้ก็อยู่ที่สู่เจ้าค่ะก้อยกะว่าแค่ละด้วยว่าวันมึงมีหูมีตาเนี่ยนั่นค่ะย่อก็กับปานขึ้นกับแต่เหลวเนี่ยมันเอาง่ายเงียบเนี่ยในค่ะเนาะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้าถึงเลยง่ายย่อก็เอาเลยง่ายนั่นเตี้ยๆค่ะพี่น้องเขาฟังไว้ปั่นกันจอมในค่ะเนาะหรือใจทอมได้เพียงความมันหูถูกใจกันก่อนค่ะ

0: อ๋อค่ะถอมเพียงกว่ามันหูถูกใจกว่าหนึ่งหูในนั่นค่ะกําในก็มาถอมด้วยเทียงเลยค่ะอันใครหางเฮียนมาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาก็8 90ปะทองจึงไทยหลายๆตีที่มีฝนฝนร่มๆมาเฮ็บตกเมื่อวานนี่ก็ตั้งเมืองฟางในนําแห้งเตือนน่ะนะคะตัวข้าวแห้งเนี่ยในค่ะเนาะอย่าก็พี่น้องเขาเฮาขาฝากฟังไว้ปันกูก็นั่นใครหนังหือมันบ่ดีมีลองรู้ซุ่มกันนั่นในค่ะใครฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในติ๊ว้าวายเอ้านั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเมื่อในก็ที่เอามาเที่ยงในนั่นค่ะเอามาฝากตัวนุถึงป้าเมย์พี่น้องเขาใครถ่อมอีสังเที่ยงลาเนี่ยข้าเจอหาอาปุ่มบันพี่น้องเขาอยู่ใกล้กาวาใกล้กาวาไปหันอันเก็บไว้ในไปหันอ่ะตีให้จึงฮือลีตีใครเอามาปันพี่น้องเขาอยู่ค่ะนะใกล้กับอาปุ่มเมื่อในหาไปหันไปจ้างเอามาใครนี่ปันป้าเมย์ปีน้องน้องเขาเขานี่ติฮิตจึงหือลีละในมื้อนั้นก็ไข่อปุ่มพิบๆเน็ดๆข้าวยามก็จําเต็มมวดจังนั้นค่ะเนาะเออนั่นน่ะติฮิหือลีกลมฮู้ในค่ะนะตอนดาคาได้ก็ไข่คัดเจอเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาตั้งน้ําตั้งหลายอยู่ปั่นข้าวยามคาหาอิดอ่อนนึงค่ะเนาะแต่เหลียวในถอมด้วยเพียงความกันก่อนในนั้นค่ะเพียงความจะถึงเมืองปั่นอันที่เป็นใจใสใจแสแสงอันเป็นใจพร้อมแสงเมืองห้องไว้ในมันมีค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมันมีไว้อันไหนเว้ยถอมติอันปลักในค่ะ
1: ขอเรียนรู้ว่าคุณจะได้หมอเตรียมความคุณใจมู่นะข้าวันนี้มูลจะเป็นพี่น้องเขาความหวังจะถึงเบื้องฝันเหมือนกันเนาะ

จอถึงเมืองปั่นคาเมื่อกี้พี่น้องขอย้อนมาใจพร้อมเสียงเมืองห้องหามหันคณะย้อนน้อมอย่านำค่ะก็ได้เป็นความอันเป็นใจเสียงจมฟ้าห้องอัดปลักไว้ตั้งอ่องที่ค่ำเลยค่ะเนาะฝากถึงกันเลยค่ะบอกว่าย้อนพิงความมาปึงให้พี่น้องเขาเตรียมบรรจุความให้ถูกแม่นย่อจื้อคนห้องมันจอมเลยค่ะนะว่าประวัติความหูในเอิญเนี่ยมันมังปอกมาจื้อความมันเหมือนกันขำซิบก็เร็วในหลายตัวอย่างมันขำซิบก็เร็วในใจสายเมาก็มีใจอย่างก็เสียนซึ้งอันวางก็มีมันมีนำค่ะก็เพราะนั้นพี่น้องเขาก็เตรียมประชุมความมันเฮียก็เตรียมประชุมคนห้องมันเลยค่ะเนาะผมจะไปย้อนความใจใส่เมาค่ะนาอีนาปีอันนำปัดหางเออในค่ะหนึ่งแค่ถามพันเนี่ยค่ะนี่ก็เนี่ยจอดเนี่ยเจนเห็นในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะย้อนความมันศูนย์สองสองอันที่ศูนย์สองสองนาอีหนึ่งปัดหกความหูเลยในของเขาว่ามันหนึ่งใจเป็นแคสเซ็ตมันหนึ่งใจเป็นคาสเซ็ตแล้วขนาดน้อยพี่น้องเขามันเป็นแอมพีทรีมันก็ได้เตรียมจื้อความมันเห็นหนังกล้วยในนั้นค่ะหยาบไว้ค่ะพี่น้องเขามันก็ในก็มันก็มีจอดมีเจขนาดนะมันก็ว่ายันก็มันว่าอยู่ที่โฮลอยลงมาหันน้องไตเวียงก็มาถูกเจริญว่าเงินเนี่ยข้าก็กัดด้วยจื้อความมันว่าหือในเลยห่วงตัวอ่ะมักค่ะคือเนี่ยผู้ตัวติดต้องเลยจือความมันนั่นนี่ค่ะเนาะว่าหาแคบเพ่งกว้างเลยมันก็หาหยาบเนี่ยนี่ค่ะนะย้อนเปิดสั่งแล้วมันทีเลเตียมมาจือความมันนั่นเห็นไหมมันหาหยาบไว้พี่น้องค่ะบางก็ย้อนว่าอันว่าย้อนความมันว่าผาดยันเฮิร์นผาดยันอย่างก็ทราบปีไปอําต้นยินเลยหั่งคอว่างเนี่ยอารู้ความมีอย่างเที่ยงไหนต่อถึงแต่เร็วค่ะก็ไปตัวว่ามันจือความว่าหือบางก็ว่าพอถึงบอกเป้าความกีดังขึ้นควายกันนันวางเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องไหนคะเนาะนี่ก็จะเป็นเส้นนั้นค่ะก็ย้อนน้อมใหญ่นำค่ะเนาะว่าย้อนเพียงกว้างมากเอาหลัดป้าจื้อก้นห้องมันเห่จื้อกว้างมันเห่เนี่ยตีแค้นตื้อแคมลีเต้เต้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยขอความพี่น้องเขาต้องตักกันเขามาว่าพ่องล่ะเนี่ยก็ย้อนความใจใส่เมาซานนี่อันก็ย้อนความใจเมาซานจื้อกว้างว่าเหมือนคำเลื่อนเลี่ยงในค่ะจงติหาหันค่ะหือปิโมคานุติหาก่อนคณะปิโมคานุติหาก่อนคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะเมื่อกี้มีคนย้อนเพียงความเมียงแข็งไหนบางอันหามหันเนาะกำมาติเปิดปันคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะเอากำเนิดเฮาค่ะมาตัวอิดอ่อนหนึ่งนะคะอะปุ่มก็หาอําหันพี่น้องเฮาเขาว่าอปุ่มในก็แวนตกยุ่มบ่พูในก็หาอําหันค่ะพี่น้องเฮาเขาฮีลีล่ะหาอําหันก็ติหาอําหันก็เฮาก็มาถ่อมตุ้ยอีหยังนี่อีหยังเลยมันเป็นจังได๋ล่ะนี่น่ะโจเฮาก็มันอําลีค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาตุ้ยในค่ะอย่าไปกลุ่มใส่ใจในนั่นค่ะอันใดเป็นหนึ่งข้อสอนใจหนึ่งอันในค่ะเนาะปื้นฮู้ตั้งหันมาฝากตอนจุดถึงกันค่ะสั่งว่าเฮาหมอแจกเพลลองถูกลองแม่นฮู้ว่าตัวเฮาถูกแม่นอยู่ในจึงอย่าไปกลุ่มใส่ใจนือก้นก็อันลาดว่าเฮาผิดอยู่นั่นใส่กำเนี่ยค่ะลองหยับเจ้าเก่าก็เจ้าเก่ากล้วยฮู้ถึงไหลลีหรือเสเปิ้นมันนําฮู้ถึงก็อย่าไปกลุ่มใส่ใจอําลูกก็ซับแรงนี่ให้มันบ่ฮู้ลองสังเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะลองแทบตัดเฮานั่นเฮาฮู้ถึงลีเดอร์เสเปิ้นอยู่ยาวค่ะว่าเฮาอย่าไปใส่ใจเนื้อข้อความถามก้นต่างก็สิหาข้อตอบมันอยู่ค่ะนะอําว่าเฮาติมีสัจจะต่อมันตันเลยก็ยาวค่ะสังว่ามันอํายุ่มยําเฮาในจึงอย่าไปกลุ่มใส่ใจสิกว่าลวดให้มันกะลาดให้มันยุ่มยําเนื้อที่เฮาในนั่นค่ะเนาะอําว่าเฮาติยินปันตั้งหักมันนําตันแล้วสังว่าก้นก้อนนั่นอําไว้กาขันตั้งหักเฮาในจึงอย่าไปกลุ่มใส่ใจสิสืบหักมันกว่าอยู่ยาวในค่ะหรือเสก้นต่างก็เขาตียุ่มยำเนื้อเฮานั่นเฮาหลู่ไล่หมอยุ่มยำตู่เจ้าเก่านำหรือเสเปิ้นเต้เต้ว่าว่าหรือเสเฮาเตกว่าใส่เจอจ้อมลองวนถึงหันถึงก้นต่างก้อนนั่นเฮาหลู่ใส่ใจเนื้อลองตู่เฮาขึ้นนำหรือเสเปิ้นในขาออไปกว่าจ้อมเส้นตั้งตู่เจ้าเก่าใส่ใจจ้อมลองตู่เจ้าเก่าไว้กากันตู่เจ้าเข่าหักตู่เจ้าเก่าก้อยกอลีหรือเสเปิ้นเย่าในนั่นค่ะกับนั่นแลอย่าไปกลุ่มวนจ้อมใส่ใจจ้อมความต่างก้อต่างก้นอันเปิ้นเสเนว่าเฮานั่นอยู่เฮาถูกหรือไรเฮาฮู้หรือเสเปิ้นว่าเฮาเฮ็ดอีสังอยู่ในนั้นฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นเสสืบไปกว่าจอมเซนตั้งอันที่มันถูกเหมือนจอมหนังเฮาค้านั่นสืบคืนบอกให้สังกว่าให้รีเซออนต้อนเสเก่ากันกูก็กูก้นค่ะสืบมินถอมได้เพียงความอันย้อนกันเข้ามาค่ะขอทำถึงน้ำโค้งอันเปลี่ยนใจหันเรื่องห้องไว้ค่ะ

ค่ะอันคำเจอมีก็ขย้อนถามเนี่ยค่ะนกเราเหลียวในฟังกันไว้ค่ะกินหอยจำผังน้ำคงน้ำคงค่ะเนาะมันมีทัศสันหนูคุดแหคุดคำเนี่ยนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันประซื้อปีน้องเขาอยู่จำน้ำคงเนี่ยนั่นค่ะเนาะมันก็ถามว่าน้ำเตียงค่ะรู้น้ำเมาลาดไว้ว่าน้ำคงก่อนเนี่ยนั่นค่ะย้อนไปว่ามันไหลมาตั้งเรียนลินตั้งมีห้องสอนเซเปิ้นหูว่ามันมีทัศสันกว้างซึ่งไหนคะบางทีเปิ้นก็อ่ำจังเข้ามือกดเจ็ดกดทัดด้วยว่ามันมีห้ามีห้าในความนั่นแหละเอาที่อันเปิ้นยืนยันไว้ในก่อนเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องของเขาค่ะมีหนึ่งอย่าไปพุ่งเอาซองนะคะเอาอันไหนให้รอดก่อนในคาโนมันก็ในเพราะขันละตีนั่นธรรมะถามตีนั่นเพราะว่าผลเดือดตกเกี้ยงไหมร่างแก้งเข้าดองตกพี่น้องเขาก็ถ่อมเตะข่าวเงาค่ะวันว่าล่ามขาดอันล่ามขาดในวันว่าตั้งเกี้ยงใหม่บางปอกมาเดือดตกน้ำในบางทีที่เข้าอยู่ดำตกบางทีก็เดือดตกน้ำซึ่งในคันนี่พี่น้องเขาค่ะดองปองใจค่ะเมื่อว่าในมาหกคำมาเกามองในคาโนผลก็ผลรวมๆก็ตกลงมาเนี่ยค่ะหลายๆพื้นที่กำเร็วเนี่ยค่ะก็นั้นพี่น้องเขามีโฟงมีอินเทอร์เน็ตในเจอเฮอร์มันถูกแมนค่ะอ่ำใจว่าหมางเกื้อให้มาถามเพิ่นติ๊กๆอันไหนเฮียงค่ะจังเพิ่นได้มาปันเฮาค่ะเฮาสิเฮ็ดการอีหยังไรค่ะเพิ่นเฮ็ดเนี่ยเสิร์ชด้วยค่ะมีอินเทอร์เน็ตมีโฟงเลยค่ะอันนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาฝนฟ้าอากาศเนี่ยก็เข้ากะค่ะเตรียมมาทำด้วยข่าวว่าฝนลมจะไหนคะเนาะเปิ้นก็ที่ออกมาปันอยู่วันไหนเจตวันไหนเมื่อไหนตั้งนานเฮาก็ที่ออกมาปันอ่ํานั้นก็ในฟงพี่น้องเขานั้นมันติมีไว้ว่าสภาพอากาศเขาก็นึกด้วยข่าวในผลนี่ตัวก็หือยังใหม่ลมใหม่ที่มีกะหือมันได้มีผลที่ตัวหมดหลายเปอร์เซ็นต์มันติมีไว้ค่ะเจอเฮามันมีพรดีค่ะอ่ําจะว่ามีฟงยาวเฮมันก็ซื้ออีหยังออกใหม่ก็ซื้อหมดค่ะไอ้พุง iPad 15 Pro Max 17 Pro Max แต่เหลือในที่ซื้ออีหยังทางความหัวซื้อแจ๋ว4เฮงไงคะเนี่ยซื้อ 5-60,000เนาะกำนันเจอมันตึงมีไว้ในนั้นค่ะมันมีไว้ในฟงเฮาค่ะว่าฝนในตัวค่ะลมตั้งเฮาได้เป็นจึงหือมันได้ลาดไว้เฮ็ดให้ค่ะออพี่น้องเฮาเขาเนี่ยฝนลมๆค่ะเนาะยกก็เกี่ยวกับเลยลองแทงถามแทงว่าอีหยังแทงหลานถามหน่อยมีหยังใกล้ถามแทงอยู่ลีก็เย็นบนซื้อใจอยู่แต่เสค่ะยิ่งอยู่ลีกินวานอยู่ค่ะพี่น้องเฮาเขาตุ้ยข่าวเงากันจอมในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะซึ่งคือกอลีค่ะพี่น้องเขาขอนั่นฟังกันไว้ในค่ะเนาะรู้รวมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีข่าวเงาฟิงฟ้าละสีผลล้มๆตัวเลยในฟงตัวเลยในอินเทอร์เน็ตในค่ะเสิร์ชเขาก็ตัวในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในลำลองหรือเซเปิลในค่ะเนาะยกก็ฝากฟังให้ปันว่าให้ฟังอยู่ฟังกินกันค่ะย่ำพองตะเหลียวนั่นเจ้าหน้าตีหลายๆองตีหลายๆปืนตีกูวันกูเมืองกูอึ่งกูตึงปืนตีเขากดจัดกดทัดด้วยลองกวนอันเหตุการณ์พิษปักเบิงไม่มีเหตุการณ์อันแมนตีแมนตั้งวัดไว้อ่ำเต็มชนอ่ำมีวัดอ่ำมีไว้จำเจ้าในค่ะฝากฟังไว้ปันกูก็กูกวนตั้งวัดตั้งเสียงค่ะถามว่าตีเข้าในตรงปืนตีมาอ่ำจังล่ามขาดเลยค่ะความนั้นฟังอยู่ฟังกินกันค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันเจ้าไหนเยอะค่ะผัดยันปอมไม่พี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาพบมาทุบจอมกันเพียงความอันย้อนมาเปิดอ่ำต้นขึ้นย้อนน้อมเหยียดน้ำก็เปิดข้าวยามาค่ะมันจำเต็มวัดเสียงเยาในค่ะอ๋อเขาค่ะก็อยู่เป็นอุ้ยก้อยเสียจอมกันที่ในเลิศในมันจะเป็นวันเกิดห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เขาค่ะขอบคุณ55ปีเต็มเลยค่ะถึงมาวันที่14เลิศ5กุปีปีเตเป็นวันเกิดวันขอบคุณห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เขาค่ะที่ในนะคะปีในเข้าสู่55ปีนี่ค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนจุดถึงกันเขาก็เดี๋ยวจะเทสลองหลู่ต้านอย่านำคำเตากันในตอนเจ้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็หลู่ปันคนอันเสียงอสักใส่ใจกว่าหลู่ปันให้ดีอยู่ด้านเศร้าค่ะหรืออยู่ง่ายลมเจอในนั่นค่ะซึ่งหนังในกูปีในนั่นค่ะอ๋อคนอันมาให้การที่ในก็สืบก้อก้นสืบก้นกว่าซีคนอันลู่หายตายกว่าก็มีในนั่นคนอันตึกอยู่ก็ตึกมีในนั่นค่ะคนอันตึกติดออกการกว่าก็ตึกมีอย่างนั้นแหละนี่ก็ขอบคุณ55ปีเต็มเนื้อวันที่14เหลือนหาในนั่นค่ะวันที่13จะเป็นวันฤกาลค่ะนะพี่น้องเขาเป็นวันฤกาลก็เพราะว่าเป็นวันพืชมงคลเนี่ยค่ะเป็นวันพืชมงคลเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันอันเป็นลำลองตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นก็จะมีจื้อพันหมักข้าวเต้านําไว้ให้เปิ้นก็หวานทั้งท้องสนามหลวงให้เปิ้นก็จะมีรองตักนายมีโวพะโคเนี่ยค่ะเนาะ2ต้นนะคะ2ตัวสิเรียกว่าหือล่ะความอันดีรัดในห้องในหอในค่ะก็ผมแค่มรัดเลยค่ะเนาะยังก็ตีมีไผ่ลองตักนายกันดีมากว่าปีในนำตีเขานำเขาตีเป็นซึ่งคือการคันตีกาห้าตีเอห้าเฉยซึ่งหนังในมันก็ตีมีมาผลที่ตกน้ำห้าอาการกล้าการขายตีเป็นหือพองในมันก็ตีเป็นซึ่งในค่ะในวันที่13มันจำดีถึงในค่ะเนาะนี่ก็เป็นวันฤกาลในค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในก็เป็นวันอันดีน้ำมันกาขันน้ำมันกูเซียนเซียนลดย่อมลงมา 0.85 สตางค์ในค่ะ1ลิตรใน 0.85 สตางค์อ่ำถึง1วัตต์ด้วยการลดย่อมลงมาก็บ่ใส่น้ำก็ลดย่อมก็
็จะเรียกว่ากึ่งกาขันมันอยู่ในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเสนอน้ำมันก่อนเพราะหายาเพี้ยวเขารายงานรวมเจออําทุกข์เหมือนกูปอกเหี้ยในนั่นค่ะกุยกาลองหากินเนื่องจ้องได้ก็อําไปขึ้นกามันตึกเหมือนเก่ากูลองกูอันได้ขึ้นกามันเดียวค่ะนี่ก็ฝากฟังให้ปันเฮอแป้งกินแป้งใจกันจอมในนั่นค่ะตอนดาวันมื้อในเขายิ่งโมขาวนวลผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนจังขึ้นมาโฮมมาโทรจอมกันเที่ยงยันซื้อปันกูก็กูก้นให้ก้าวของใครมานให้การขึ้นใหญ่เตื้อต้อนค่ะเหมือนสงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
11: พลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายจุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
12: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆ เลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอั้งยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนค่ะนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้

2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอ๋นอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอ๋ครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอ๋เนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดๆค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากมากนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงทัพระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่จะกรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2 ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะ
2: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนาคร
1: ับ ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุธันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้ว
1: เออ
0: ครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กนะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้วรรณนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงนะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญศิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยกันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปัญญาโทปัญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พุนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่โชเฟอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
5: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
7: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆคันนี้ไหวแล้วคันนี้ไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก็โ
11: อซอใจถอนเงียบ้าถอดสิทธิ์เส้นเดเก๋ขอมอลอยยอเจอกมอคอยอยู่เก๋จอสีสิทธิบัตรทองยอดรอสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เก๋เดอจอเจอขอมออวจียอหลอนเดอก็ตัวมอหล่อก็เมื่อใจอยู่ตาวใจอีป้อนเงี้ยหล่อป้าก็ตูนิ่งม้ออวดทอสืบเส้นยกวันเต๋อเจลูทอจอจอยเช็คคอมม้อเนื้อหอมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสกบเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
12: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ ชื่อปังเกาเต้งเหม่งสัวต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสัวต่อกูเนี้ยขอตือหามองจัวจ้อหนูจื้อกูย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวย

องครัวชัวชัวอย่างมาจูปุ๊หลาจื้อรอนูตีอีลูอีหลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือหลาอยู่เจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาโอมเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

อังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอฮาลุมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอกนัวมองย่อไปลูมง

Nhớ rồi, ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu, mà anh đọc nữa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa trọc anh chọn đủ số tông chua hà lưu mông đọc lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Ôn đánh nữa chạy yếu thỏa ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông nhớ cho hữu phết Facebook. Mà thỏa của mê băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chạy bút cho phết sau và thỏa AM. Ý chanh bao bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อเจ้าดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อยอฮตาเล่งถือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจื่อนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูชื่อยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื่อมัวเล่งถือลูดใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอจวนจื่อหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื่อมอง

哎，这啊，这那旅行多弄那过你呀呀呀，不单领南岭子旅行荔枝单领南岭子路啊难对。

等待你里要得中啊，不然你要知不占阳路啊，等个去。

对，夜里很忙啊，正如老衲，过度折磨，难折磨，只待你养老。

الهاتي طاق نائي

路，江家之里有山丹道，家丹道，孟州江里青路。

0: 大宁新卡银多是飞机好多腾着腾着看着暖
1: ส่วนสนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าคือหาสูจอวิธีสัวเร้าจัวกัวหูจะหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้ามาจอเร้าเราซื้อหยอดจอผักดิบนัวเจกุนแสงเตาหาตามัวจ้องเล่งเตาตู่เย็งหยาโนวิยอมัวจานสุดกลางหาวจัวอยู่ลู่จีดำเตาเกิดเลยหาอ๋อมามัวจ้องเล่งเตาตู่หอกกุสังหาตาเมย์เย็งสังหาตาสัวเราเจจุยอจัวปีกาซื้อเจยิ่งนอเตาเหล่าวิโยฮาตาเนื้อปลอดภัยเดาจอลาดจอเต้ลูเหล่าหนอตั้งสุมานิวยอร์กอิจูกินแรงกือหยวกกีเนอร์ขอเซ็งตามาย้อนส่วนเดาจอเราเจนิวยอร์กมั่วจอไข่พยาธิย้อนส่วนเดาจอเรามาอยู่สู่เต้าจัวจัวกวดรงจัวจัวกวดเนื้อถูกวิธีมาสะเล่นจัวเต้าจอไข่พยาธิเจ้าโครงการเดาต่อมองตางอ๋อวีจ้อไข่พยาเตะนื้อปนเปื้อนลงเดาจ้ออังจดเล่ฮะจ้อฉีหลอดสุยอดจ้อกว่าก้าคือไปมัวจอจนเดาจ้อเจ้าอ๋อเจกูกู้อยู่มัวเปล่าขั้นตอนกืนสัวเจ้าจกหูจะลูถังคาจัวสวดเล่าเตาเป้าอีย่อยสู่เตาใส่จ้อเจ้าคือจงจงก้าวจืดช้อนเลืออ๋อจะลูอ้วนนออ๋อเอ๋มัวเจ้าเจ้าเดาเจ้ามองเจ้าจะหูจดเล่ยกือยังเล่นเดาเก่าจูเก่าจื้อนาทีไปมาก็อยู่จู่เตามัวเจ้าเจ้าหนัวสวนเดาตุดเล่ยกือตั้งต่อลูอ๋อจู่ไปจ่าเปล่าเจ้าเจ้าเจ้าเดามองแช่สวนเดาจ้อน้ำส้มสายชูลอสยอจ้อเบกกิ้งโซดากือยังเล่นเดาเก่าจูเก่าจื้อนาทีจื้อเจ้าก็ซื้อจดเล่ยหูจะกันลุนสัวอีรันสิฮะมาสะเลนอดเตาอ๋อหามัวไปวิธีคือย้อนสัวเร้าจัวกหูปลอดภัยเจ้าเล่หลักกรมอนามัยเจ้าโลขาสัวไม่สวดเล่าเตาเป้าหย่อยวดสู่เตาสัวเร้าเดาจดเล่คือตั้งต่อโลวันได้คือย้อนสัวมายวดสู่เตามัวจะเร้าเดาจะมุดเร้าจัวหูจดเล่คือยังเล่นเดาเก่าจู่เก่าจื้อนาทีเอกให้ถุดเล่สัวจะเร้าเดาถุดเล่คือตั้งต่อโลมัวชายเตะมั่งมั่งชวนเดาจ้าเจ้าก็ยังเล่นเดาอีจูอ้อนาทีมาอยู่มั่วเป็นสื่ออวดจัวลดจ้อสารพิษเตาอ้อมั่วจ้อเจ้ามองแช่สู่หูจ้อน้ำส้มสายชูมาซื้อน้ำส้มสายชูอีดล้าน้ำอีลิดมั่วเจ้าสู่หูก็ยังเล่นเดาเก่าจู่เก่าจื้อนาทีเอเลมังซื้อจ้อเล่หูลุนจัวอีรันจื้ออ้อไปยอสือจอเบกกิ้งโซดาลอสยอจอผงฟูลุ่นจัวมาหยัวเตาสือจอเบกกิ้งโซดาอินดังกล้าต่อน้ำเก่าลิตรเอมัวเจ้าจะหูจอกวดเล่เบกกิ้งโซดาหนัวกือยังเล่นเดาเก่าจูเก่าจื้อนาทีเอเลมังสื้อจดเล่หูลุ่นจัวปอใจเนอะขอคือหยัวจู่เตาเจ๋งฟังจอไข่พยาธิหนัววิโยฮตาจอไข่พยาธิมั่วเป็นสื่อคือยกอวดจัวอยู่เตาใจจอกังมอย้อจู่หูลำไส้เตามายุอวดจัวอยู่ทอบปลั้งหลอยปลั้งเตาอ๋อมาจอพยาธิใบไม้คือย้อจู่หูลูกช้าฮะจอพยาธิตัวตืดมั่วเป็นสื่อคือยัวสะสมย้อจัวเต่าอยู่ลู่จีเต่ามองเด้งเต๋ฮะมาสวดลอยยศจู่เต่าจัวจ้อเร้าจัวกหูเจ้าเล่จ้อวิธีกือกูหาตั้งลู่นัวมาสะเลปลอดภัยเด็กกี้กือยัวมั่วพยาธิลู่ยศจู่หูอยู่ลู่จีเนอเจกูจะลู่ถังคาจัวไม่สวดเล่เต่าเป้าเลยนัวเอจวนจื้อนัวเจสวดเล่จะกังมองกงกี้หล่อใส่อ้วกี้เต่า

我的哎，罗尼的海家的努力大多多多哎，多多绕到都弄。

0: 了。
1: อีจงน่ะจะกูที่นึงจังสวดเล่าลูกสาวอยู่ต่างเล่าเจ้ากูว่าจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสุดต้องจัวฮัลโหลมองดักลูกเสียงเจ้งใหม่ถ้าไม่กูลุนทุกูย่ออวพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกสาวอยู่ต่างเล่าเจ้ากูย่อเศร้าสุดต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมั่งจอกกลางโลซึนซึดลัวจัวเถ่าลูกสาวจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยี่เต็งย่อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจียวสาวสูต้องจัวใจจาเลงหนัวหลอกซื้อทอจัวกดไม่ชัวชัวเลงชัวโตจวนซื้อเจ้ากินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
11: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็น

0: และสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้โหดัจ้า
3: โอ้โหชอปเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่ติดตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
6: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชรุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาควาอับราวัติมาปีมาอาทิสึกตาจิงชมองมันยังไงอามสาจองวับเช่นไม่ค่อยถึงมาปีมาปากายฟลางาทีห้าทีเนี่ยของพวกว่ายังว่าห้าสาสึกทีเนี่ยสังเกตุคนอยู่ตรงไหนชด

tsukwa nga amare ato tacho roga kapaka miandes pialo miro kayando achupero nga tsukwa mba di tombe nga ato tacho bora nga atinya wo pinti alito jango banyai kwa yala bo fai di kwa nye ma anuya yumbe he amare ato tacho roga atinya pihwa watu tsongo banyai nga fafu yanya he kumana chua ya chua ya zoro nga atiba kumanya ama ato chua ato biapa mongo banyai awo to jang nga ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอันนี้คือฝุ่นละอองงามาคือจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรโง่บัญญัติงา053งาอันนี้112808งาหรือจะมาโง่บัญญัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีประกาศยี่ฝรั่งงาอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยี่จระเข้ลงงา

เอาลิซุงโงประกาศกุ้งแม่ทาชื่อหมายงะสวทเชียงใหม่แม่คือดองอ่ะมันก็จะคือสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะอาตรีดูจ้าง่ะวิทยุว่าดูจะมาโมบัญญากว่ายี่ระบบยาเอเอ็มอ่ะกว่ายี่ครึ่งความถี่เมื่อที่ตุลิฮาชิตสโชวะโจญาตุลังอ่ะยี่ยี่เวลาบ้างเงินในบ้างโฉมควายยี่จิโมติขวาดูง่ะที่โมแล้วบ้างยี่โมควายยี่สามโมงานนาทีเนาะควายยี่นานเนาะสะดวกอาทิตย์เท่าฟิบัวคือไลฟ์สูยังไงยิบเพลงบะเหอสวทจุดเยื่อเชียงใหม่ไงอาทิตย์บะเหอยี่เอเอ็มไงติดตุลิฮะชิดสติลิบุยังคือดูแลงะมามาควาติดตาบะเหอติดตาได้ไงอาทิตย์ยังคือสุดๆแพร่ว่าเชื่อความว่างานยิ่งสันยิ่งมากกว่าเจ้าแวะปลาหึงยิ่งกึ่งไงแต่ก็ดูบะเหอยากมาซึ่งว่ารายการที่สูดูนะฟิบัวไลฟ์สูยังไงอันนี้บะเหอยิ่งเวลาเหอยิ่งสันยิ่งยิ่งสันยิ่งไงยิ่งสักความที่จ้าบะเหอแต่ก็ต้องว่าข้อความเมื่อมาคือจวบเฉพาะงานในเมื่อถึงยังงอมันยังอ่ะอาวุลิสุอาบางงอมันยังคือสาหะนิจนิยังงานในเมื่อถึงยังมาคืออาโมนิยกโคนิโตนิจโชโกอาวุลิสุอาบางเห็นยังแบบว่าคือพลังกับอันที่แบบว่าท้ายบางงอมันคืองานว่าฮะว่าให้เห็นยังในเมื่อถึงยังมาคือยังคือหนังว่ายังว่าสนับเพื่อนาโชยิ่งนะวันนี้เพื่อนาเนี่ยนาโชยิ่งนี้เพื่อวันหยุดราชการสักครั้งอ่ะอาทิตย์นี้งานนี่เมื่อคืนนะจะมาปีมาคืออาทิตย์สตาร์จิชาสักครั้งกันมาจ้าสำนักงานตำรวจไซเบอร์นำมาเตือนภัยพลังอ่ะอาโมสังก์มันจะถืออีกที่ดูแลงอมันยังไงเจ้าลวดจะไปหลอกนะอาทิตย์บ้างเหรอที่กันจะบ้างว่ายุบป่วยว่ามาคือดวงอ่ะอาทิตย์บ้างยังทำมาสัญญากลุ่มมิชาชีพมาคือว่ายุบป่วยไงป่วยดิฉันว่าระบบออนไลน์ของยีอาทิตย์ลีอูจ่าพวกนั้นยาว่ามองบ้างเหรอยิบถือผียะนะราคาเหรอถุยะอาทิตย์ยังคืออาเมสบ้างเหรอยุบป่วยหรือระบบออนไลน์ของยีไงยุบปออูจะมาคือขึ้นยาหรือช่วงอ่ะอาลีเบงอบันยางาอาวุชะควาโวงาโวมิญิละอาวุมิญจาโซงาอามาโวยุปุยเมฮวุกะตะนิชะบะงาปิควายราคายิผีผีเยาะบะเฮอตาชะบะงาอามาเฮอซามงาอะเตะจายิงออะเตะสงสัยไงผีผีเยาะบะเฮอบัมนาอายุปุยมาเฮออายุปองเกเรมาเฮอมยาดุงะชะงาติถึงบางอบันยางาทืออายายุปุยงอบะกวาอายุปุยอาตตัวชาญิงวะกัสวะก็ได้ใช่ไงอธิบายว่ากัสวะยี่โลโก้เบอร์เธอยี่แบรนด์งอกว่ายี่ห้อสวะคือเยือนสมองอธรรมะแต่ละยินเนื้องอยี่โลโก้ชาเกืออธิบายว่าไอ้ขุนเนี่ยบ้าเหยี่ปุ๋ยเรียกว่ายาตายาชาเกือมังงะแป๊ะเกือยังวะที่ชาได้ใช่ไงไม่เคยที่เรียกว่ายังงะอาเดบัญญาโวมีนจะซูลุสบ้างอะอามาคือจำมองอะอาทิยิ่งปุ๋ยบ้างกว่ายาไม่มีกว่ายี่เล่ทะเบียนมาจดหรือช่วอาทิตย์นี้คืออาวุธแต่ละบ้านวุ่ยวายงอจ้าวุ่นจะรู้เชื่อมหรือกลิ่นมาจดงานวุ่ยสังเคมีคือจดเชิงอาทิตย์บ้านอาวุธที่ป่วยออนไลน์ข้อยิ่งพับบ้างงานมาคือจำหมดงานมาสับกลุ่มมิชาชีพบ้างไงคือทีนี้โฆษณายิ่งใหญ่กันทีนี้คือจะมาคือมียงยิปโป้ว่ามาคือมียช่วงงานมาคือเที่ยงยังงานปีความบ่อชีจะซื้อจะมาพับบะเฮยผีผียังงอเป็นยังไงมาคือแต่ดูใจงี้งออาแต่ส่วนยังไงจะซื้อก็คือข้าวเงี้ยผีผียังงอบะเฮยมาคือยังคืออันนี้ยังคือยังยังบะเฮยกลุ่มมิจฉาชีพไงทีฮะประสิทธิ์ไม่เฉยไงอันนี้บะเฮยงอมาสาธุทุกอย่างยิบป่วยวุ่นยังมาคือไงทุกอย่างออนไลน์ก็เงี้ยก็ใช่ยังไงมาคือจำมึงอ่ะปีขวายิบข่าวมาคือยิบป๋องมาคือไงวุ่นสุดแพ้กันแบงอ่ะอามาถักกูใช้ยังไงจ้ามาสเปอร์สุดยิ่งถ้าว่าสั่งเสียยังไงแต่ว่ายุบไปเหอะจ้าฟุบบ่โอ้แบงอายุป่วยหงวงว่ะจ้าว่าแบงคืออะไรเชื่อสุขลังอ่ะมาเสียช่วงงานแต่มาคือแต่มาแจ้งเตือนช่างงานอามาคือลำมึงอ่ะอาทิตย์ยังไงแต่มาแต่เชียงงูไปเหอะไงติดมาปีมาแจ้งเตือนยังไงยาแบงเหอะที่นี่มีกับพวกข้อยิงว่ะเส้นวันยิเรื่องว่าฮะเสียยังไงยุคคนอยู่ตรงไหนสูตรสกุ๊กงานมาญาปอพองไงกรมป้องกันบรรเทางานสาธารณภัยญาติมาแจ้งเตือนพวกละเอาเธอป
ภาคเหนือว่าเป็นยังไงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกลางอ่ะอันนี้คือจิ้งห้าเงาะเชียงรายไงอันนี้คือลำพูนไงอันนี้คือจังหวัดลำปางไงพะเยาจังหวัดแพร่ไงอันนี้คือจังหวัดน่านไงยาบ้าคือยาคืออ่ำบ้าคือยาติญาฝาละบุรุษไงที่ติดคอหลังมองงูมันจะคือมือหักคือเลี้ยงไงมีโลหะคือเยื่อขวดเสื่อมจมูกเปียกไงอาทิตย์บ้างงูมันจะเรียกว่าอยู่ว่าบ้าจ้าสู้ไงเอาลูกคู่ลูกคุยคือเป็นเจ้าสมบัติอ่ะบางทีแต่ฝาละสมองงานจะเปลี่ยนความมือฮะทีเฮียเลื่องอ่อนยี่ยี่สายยี่ยี่เฮียทีเนี้ยพันลีบก็คือเราก็อยู่บ้างเนี่ยอันจะซื้อยาละมั้งซื้อซื้อยาละมั้งเราไปฉีกวยมั้งไงดีสไลด์มาที่ลีกินน่าเป็นไงที่ก็อยู่บ้างอ่ะอันเป็นข้าวช่องอ่ะบางทีเนี่ยที่เนี่ยฝาละสมองงานจะเปลี่ยนความโอ้คือยี่มือฮะจะจะว่าไงทีสองทีสามทีสี่ก็คือไงมหันเรียจะอยู่บ้างไงบางทีคืออันตรายยังไงอันเป็นยาที่พอพอกับธรรมดาที่แจ้งเตือนอยู่ฝรั่งอ่ะที่นี่มีไงนี่มีกระปุกวันยี่ริมว่าหาซื้อยังไงยี่คุณยี่ตัวเนี้ยสุดซื้อกูคงไงที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางไงพะเยาที่นี่คือจังหวัดแพร่จังหวัดน่านไงเมื่อเดือนมาแจ้งเตือนช่างงานแจ้งเตือนชาวชนงาน

อาทิเนติสิมังโงเมญธรรมเฮียสำนักงานตำรวจขวัญยิงาประกาศแจ้งเตือนระวานมิชาชี้ไงโทรมาหลอกลวงไปสิงาเอามาใส่ยาแบบมังไม่ยากคือมิชาชีพมังแง่ละลายยาหัวข้ออ้างที่เบี้ยนี้เอาละทุฟลังไงช่วงแง่ยิ่งพูดถึงมังโงเมญาวยากลุ่มมิชาชีพทุฟลังมัญญายี่เบอร์โทรงูเป็นยังที่เบอร์โทรศัพท์มือถือไงยี่เบอร์ปกติที่ช่วงงานช่วงงานที่ถึงบางเป็นยังญาติโทรฟ้าเงี้ยญาติเป็นยังคืองูหนุ่ยยาบริษัทใหญ่ไงที่บริษัททางมาสารนี่แหละกว่ายี่สิบหรือจะไม่บริษัทควายโทรฟ้าไปใช่ไงสามารถถึงบางเป็นยังอามาสารโนเบอร์โทรขวานี้เบอร์ที่ถึงมาเปิดได้เป็นยังไงเอาเราที่เรียกโทรศัพท์ที่เรียกแบบละเช่นไงที่ถึงบางคนเป็นยังเอาเวลาเงาะโน้ยเบอร์โทรเปิดได้มาว่ามาข้ามองเงาะหรืออะไรเยอะมาผิดกฎหมายต้องบอกว่าอยู่ยาเป็นยังไงเอาเราที่โทรศัพท์เงาะที่เรียกแบบละกูเรียกแบบละยังไงที่ถึงบางคนเป็นยังเอาเวลาเป็นยังไงอเมซานุเบอร์โทรเปิดได้มาที่มือเปิดได้มาอเมซาภาพมาปีเยอะเป็นยังอาว่าผิดกฎหมายพวกอยู่อย่างเป็นยังคือสัดส่วนนั้นคือโฉนหน้าเป็นยังไงเวลาที่จิตสุทธิแบ่งยังไงอาทิตย์เป็นยังคือเวลาคือยี่ข้อมูลเด็กง่อยนเลยย่ำมาง่ออินเลบัญชีถือไงเฉพาะงานปีข้าวที่เรียกพระจิตจงเป็นยาทุยาสำนักงานตำรวจเป็นยังไงถามประข้อต่อชีวิตเป็นยังไงอามีตับสายยังง่ออามีทะเลยี่เฉียงอ่ะพระมังงะเป็นยังนุมันซาเฉียงเป็นยังคือดูดเงยยังมาคือจัวไม่ใช่เฉพาะงานว่าเอาว่าปกติที่เฉื่อยที่นายยิงอ่ะอาจจะไม่เคยย่าแฮตข้อมูลยังมาคือกลิ่นหน้าไม่ใช่งานหนูปกติเฉื่อยเคยจะโดนบัญชีฟัวผิดเลยมาคือกลิ่นหน้าไม่ใช่งานอาทิตย์เป็นยังที่ย่าหัวจืดไงห้าข้องานที่เรียกอ้างยี่คือเอาว่าที่เรียกเวลาเวลาที่ปอดตาจุลไม่ใช่งานอาทิตย์เป็นย่าสำนักงานตำรวจคือมาคืออาทิตย์ย่าร่ำระวานเงาะอัติญาฝาดรับไปเฉงไงปีขวานนุติลีพัจจิตจงโง่ปัญญาปกว่าตัดเฉื่อยมีนิชิไปเฉงไงมาเคยเต็มมาติลีไปเปิงเช่าวิชาร่างงานอัติแบงของปัญญางานนี่เนี่ยคือเอาวิชาร่างงานปีมามาคือที่แหล่จงอัติปัญญาคืออาจารย์ที่มุลังอ่ะหนีโม่ขวานีสามโม่คือถือความมุลังขวานี่เนี่ยเอาวิรายการลิสงุปการกุ้งไม่ทาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยิ่งมือฉะยิ่งระบบยิ่งความถี่ของมันยา AM หรือตูรี่ฮะสื่อสื่อโชว์คือการรู้จักอาทิตย์ท้าวระบบหลายไงยิ่งเพจไปเฮอสวทเชียงใหม่ AM 1476ถึงยิ่งมาเฮือหนีควาไล่ไงไหนไปเฮือฉุบโมควาหนีฉุบโมถึงหมดแล้วไปเฮือหนีโมควาหนีสามโมถึงยิ่งมาเฮือหนีควาดองงาวชกท่าวิทยุควาหนีนานาจัสโซมังงาชิตาฟิบุควาหนีตัวนี้สูงอ่ะนั่นแหละคือคือบุ๋มอ่ะว่าเชื่อความรักคือจุดชิดจอมังอ่ะผู้จะชิดจะความขมยาว่าจีทีนี้การที่เนี่ยว่าคือดัวคืออะไรกว่าจะคือข้อความเปรียบเนี่ยกุ้ยเจงอ่ะเชื่อของอ่ะอาจจะเป็นจะถึงมูลังอ่ะหนีมุขความเนี่ยคือสามโม่แต่ความมูลกว้างอ่ะนี่ไหนเป็นว่าเชื่อได้ปีมาเหรอมาคือที่เรียนจงอ่ะข้อความสวัสดีครับ

你十年半百一起办。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริม